0: อัจฉินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระชนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและพระสงฆ์9รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฉันเป็นพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบามุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา 17-18 มิถุนายนพุทธศักราช 2569 เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการดังต่อไปนี้วันพุธที่18มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดพระไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: กรมศิลปากรดำเนินการร่างแบบพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าภายหลังรัฐบาลมอบหมายให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมจัดสร้างพระเมรุอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องต้นอยู่ระหว่างการออกแบบตามโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยตามพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามสมพระเกียรติสูงสุดคาดว่าจะจัดทำแบบร่างแล้วเสร็จปลายสัปดาห์นี้โดยการดำเนินงานต่างๆจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปพร้อมกันนี้รัฐบาลจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
0: วันนี้การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อผู้นำประเทศอาเซียนและรัสเซียเพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมทุกมิติ
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีประมุขและผู้นำประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมแบบเต็มคณะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน2หัวข้อสำคัญได้แก่ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคและการพัฒนาความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในปัจจุบันแนวโน้มในอนาคตและแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียนรัสเซียและนำเสนอวิสัยทัศน์แนวทางขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนรัสเซียในอนาคตท่ามกลาง

0: ธกิจที่สำคัญเช่นสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียรวมถึงช่วงเย็นจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆระหว่างกันนำไปสู่การผลักดันความร่วมมือในทุกมิติจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: คณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนและลดต้นทุนการผลิตมุ่งเป้าเกษตรแม่นยำนายชัดชัยศิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยว่าคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติเมื่อวานนี้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งภายใต้กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทโดยมีระยะเวลาโครงการ3ปีสิ้นสุดวันที่30เมษายน2572เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยกำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีซึ่งรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเพียงร้อยละ3ต่อปีผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์02-555-0555
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2559สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านช่วยป้องกันการเกิดหายนะทางเศรษฐกิจของโลกโดยการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่มีการประกาศหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อ3วันก่อนนอกจากนี้ยังเป็นความหวังของจุดเริ่มต้นที่สันติภาพจะแผ่ขยายไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเตือนว่าสหรัฐจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านอย่างหนักหากอิหร่านละเมิดข้อตกลงฉบับนี้และกองทัพสหรัฐจะยังคงประจำการในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต่อไปอีกสักระยะหลังการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านทางนี้รัฐบาลสหรัฐเปิดแพร่รายละเอียด14ข้อของบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอาทิ การเปิด

0: ต้องแค่พอมอสอีกครั้งการผ่อนปรนข้อจำกัดทางการเงินบางประการต่ออิหร่านรวมถึงกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะมีการลงนามอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้นอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่เมืองเอวิยองเลแบงประเทศฝรั่งเศสโดยระบุว่าเขามีการหารือที่ดีกับทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนซึ่งเขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นว่าประธานาธิบดีปูตินจะต้องรับผิดชอบต่อความขัดแย้งในยูเครนเพราะเขาต้องการจะคลี่คลายความขัดแย้งดังกล่าวส่วนความต้องการของยูเครนที่ต้องการให้มีการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปจะได้รับการพิจารณานอกจากนี้การกลับมาบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานโลกทั้งนี้บรรดาผู้นำกลุ่ม G7 แสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนแปลงท่าทีต่อประเด็นสงครามในยูเครนและบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นกับรัฐบาลรัสเซียพร้อมกันนี้ยังยกย่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครั้งใหม่ของกลุ่ม G7 ที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเพื่อให้ยุติสงครามในยูเครน
0: สื่อของทางการจีนเปิดแพร่แถลงการร่วมระหว่างจีนและเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนสนับสนุนการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่เท่าเทียมและสร้างสรรค์ของเมียนมาในกลไกและกระบวนการทั้งหมดของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนตลอดจนองค์การสหประชาชาติเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของเมียนมานอกจากนี้จีนและเมียนมาจะกระชับความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านพลังงานและแร่ธาตุสำคัญ
1: กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทางการอินโดนีเซียกำลังเร่งดำเนินมาตรการปกป้องผลผลิตทางการเกษตรจากภัยแล้งที่เกิดจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญโดยประเมินว่าภัยแล้งระลอกนี้จะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นายสุวรรณดีปลัดกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียกล่าวว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคเพื่อดำเนินการระบบเตือนภัยล่วงหน้าและมาตรการบรรเทาภัยแล้งซึ่งจะรวมถึงการซ่อมแซมเครือข่ายชลประทานจัดทำแผนที่ทรัพยากรน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและปฏิบัติการฝนเทียมขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียยังวางแผนขยายพื้นที่ชลประทานรวมทั้งส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชที่ทนแล้งปรับเปลี่ยนตารางการปลูกและเข้าร่วมโครงการประกันการเกษตรต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1-1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4-2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2-3เซตเก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 น.ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กก.หญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกา5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนอร์เรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทอง U19 ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงผ่านเข้ารอบ16คนไปดวลกับชินแจยงคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดียวบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกมมาครอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกมขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกมไปเข้ารอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้ ด้านคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุใจประภารัตเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน 2-0 เกมมาครอบ2ไปเจอกับสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกที่เอาชนะคู่จากอินเดียมาได้ 2-0 เกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 สูงกว่าระดับเรือปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้าง
1: คำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่1ดอนหอยหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติตามอนุสัญญาแรมซาดอนหอยหลอดเป็นสันดอนปากแม่น้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนและทับถมกันของดินปนทรายมีอาณาเขตกว้างประมาณ5กิโลเมตรและยาวประมาณ15กิโลเมตรเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นก็คือหอยหลอดซึ่งเป็นหอยสองฝาชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายหลอดกาแฟมีตัวหอยอาศัยอยู่ในฝาลักษณะกลมยาวประมาณ 7-8 เซนติเมตรสีน้ำตาลอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรฝังตัวตั้งเป็นแนวดิ่งอยู่ใต้พื้นทรายติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางพงศวาสนีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติในชื่อข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับพระกรณียกิจที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งได้ต่อยอดไปสู่การวางแนวทางที่นานาชาติสามารถปรับใช้ในระดับสากลภายใต้ชื่อข้อกำหนดกรุงเทพเช้านี้ขอเชิญรับฟังรายละเอียดและร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากนางพงศวาสนีรโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
10: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปริญญวิทย์ค่ะ
10: ครับผมวันนี้ครับจะขอเรียนถามถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับทั้งในแง่ของความเป็นอยู่ภายในเรือนจำและการพัฒนาอาชีพที่มั่นคงภายหลังการพ้นโทษครับ
11: ค่ะ ก็พระกรณียกิจอันนี้เนี่ยจะเป็นงานโดยตรงที่ได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณกับกระทรวงยุติธรรมนะคะเพราะกระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยดูแลในเรื่องของผู้ต้องขังทั้งประเทศนะคะจำนวนหลายแสนคนนะคะปัจจุบันนี้ก็คือ200,000 กว่าแล้วนะคะตอนนี้ก็จุดกำเนิดนะคะที่พระองค์ท่านได้ลงมาได้มีพระกรุณาธิคุณในการดูแลในเรื่องนี้เนี่ยก็คือน่าจะย้อนไปสักปี2544ค่ะนะคะคือตอนในปีนั้นเนี่ยพระองค์ท่านตอนนั้นยังคงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าหลานเธอนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางนะคะตรงทันทสถานหญิงกลางเนี่ยคือเป็นที่ผู้ต้องขังเนี่ยเป็นหญิงล้วนนะคะก็คงจะเหมือนกับที่คุมขังที่อื่นทั่วๆไปนะคะมีการแยกทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ตอนนี้พอท่านตรงมาเยี่ยมที่ทันทสถานหญิงกลางเนี่ยท่านพบปัญหาอันหนึ่งที่ท่านเห็นแล้วน่าจะเป็นประเด็นที่ท่านให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือผู้ต้องขังหญิงที่ได้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแล้วมีการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็มีเด็กติดผู้ต้องขังเข้าไปตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดเอาเร็วๆ เราบอกงั้นแยกเด็กออกมาจากผู้ต้องขังนะคะในขณะที่ในทางการดูแลแม่และเด็กเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าเด็กต้องอยู่กับแม่เนี่ยโดยเฉพาะการได้รับนมนะคะจากแม่นะคะการที่เด็กได้รับนมจากแม่แล้วก็ยังมีในเรื่องของทางกายภาพอีกหลายอย่างเนื่องจากว่าในเรือนจำสมัยนู้นเนี่ยเราก็จะใช้ทางการดูแลเหมือนกันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเพราะองค์ท่านก็เลยเห็นละว่าผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็น่าจะได้รับความไม่สะดวกสบายเทียบเท่ากับที่ผู้ชายได้รับนะคะไม่ว่าเรื่องห้องน้ำห้องท่านี่เรื่องอะไรตอนนี้โดยเฉพาะมาโฟกัสตรงที่ผู้หญิงที่เข้าไปติดในทันทสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วมีการตั้งครรภ์ซึ่งอยู่จำนวนหนึ่งแล้วยังมีเด็กด้วยนะคะตอนนี้พระองค์ท่านก็เห็นแล้วว่าตรงเรียนเห็นแล้วบอกว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้ทำผิดนะแต่เขาต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะว่าเขาต้องอยู่กับแม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นว่าเป็นสิ่งที่ท่านได้ประธานโครงการที่เราเรียกกันว่าโครงการกำลังใจขึ้นมานะคะก็เราก็มอบหมายให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะคะในหลังโครงการนี้แล้วโครงการนี้ก็สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในปี2549ค่ะก็คือโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
10: ค
11: นะคะก็เข้ามาดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะการให้กำลังใจกับกลุ่มผู้ก้าวพลาดแล้วก็เด็กๆที่ต้องติดเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าจะต้องได้รับนมแม่เนี่ยเป็นเวลากี่เดือนนะคะได้อยู่กับแม่เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในทางสุขภาพทางจิตวิทยานะคะในทุกๆด้านค่ะโครงการนี้ท่านเล็งเห็นนะคะท่านได้ประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีเนี่ยสร้างคนดีควรเริ่มที่ขวบปีแรกนะคะแล้วก็การตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้หญิงนะคะเรือนจำที่เป็นการดูแลด้านสตรีอย่างเดียวเนี่ยก็มีการเริ่มมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทางกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรมีห้องจัดสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ของเด็กทารกมีการแยกเด็กทารกที่ไม่ต้องไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทันทสถานหญิงกลางก็เลยกลายเป็นเรือนจำต้นแบบในโครงการกำลังใจแล้วก็ขยายผลนะคะไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็เลยจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณอุปการมากๆนะคะเป็นพระกรุณาธิคุณที่ท่านทรงมีให้กับกลุ่มของเรือนจำในโครงการกำลังใจค่ะ
10: ครับผมท่านปลัดครับในโครงการกำลังใจเนี่ยครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจุดประกายให้นำไปสู่ข้อกำหนดกรุงเทพที่พระองค์ทรงผลักดันด้วยหรือเปล่าครับ
11: ค่ะใช่เลยค่ะใช่เลยพระองค์ท่านเล็งเห็นนะคะว่าถ้าเรือนจำทันทสถานหญิงกลางเป็นแบบนี้เรือนจำอื่นๆในประเทศเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็มีการขยายผลนะคะอย่างที่ได้นำเรียนเมื่อสักครู่จากเรือนจำต้นแบบก็ขยายผลออกไปตอนนี้พระองค์ท่านเนี่ยนำเรื่องนี้ก้าวเข้าไปสู่ในเวทีระหว่างประเทศด้วยในเวทีนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันในระดับนานาชาตินะคะมีการเอาไปต่อขยายว่าในแต่ละประเทศก็ขานรับแล้วเอาไปในการถกแถลงปรับใช้ใช่ค่ะว่าส่วนที่ควรจะมีส่วนที่จะเป็นนะคะสำหรับเรือนจำที่มีแต่ผู้ต้องขังหญิงในนานาประเทศเราควรจะยกระดับ ให้ไปในทิศทางไหนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันสอดคล้องกับสภาพทางเพศนะคะตัวนี้ก็เลยได้รับการพัฒนาขึ้นไปที่พูดว่าพัฒนาขึ้นไปเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในระดับเวทีระหว่างประเทศเนี่ยเขามีข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำอยู่แล้วแต่อันนั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงไปเรื่องของผู้หญิงกับเด็ก
10: เป็นรวม
11: นะคะรวมผู้ชายก็ใช้มาตรฐานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพศสภาพใดก็ใช้มาตรฐานขั้นต่ำอันนี้อีกอย่างหนึ่งตัวมาตรฐานขั้นต่ำที่พูดเนี่ยก็ใช้มา50กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่พระองค์ท่านก็เลยมีพระดำรินะคะในการที่จะยกระดับของร่างข้อกำหนดตัวนี้เอาไปเสนอเวทีที่ได้รับการขานรับแล้วถือว่าประสบความสำเร็จก็คือในเวทีการประชุมของคณะกรรมการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญานะคะหรือที่เขาเรียกตัวย่อว่า CCCJ ค่ะ
10: ครับ
11: ก็ได้รับการตอบรับนะคะทั้งหมดสุดท้ายไฟนอลเลยก็คือข้อกำหนดตัวนี้ก็มีทั้งหมด71ข้อนะคะสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะคะสำหรับเรือนจำนานาประเทศและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันค่ะก็ประสบความสำเร็จข้อกำหนดตัวนี้ก็เลยใช้ชื่อว่าBangkok Rules หรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
10: ครับผมขออนุญาตสรุปโดยสังเขปนะครับก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องสิทธิ์ให้กับผู้ต้องขังแต่ว่าก็เป็นการเรียกร้องสิทธิ์โดยรวมไม่ได้มีการเน้นย้ำว่าผู้หญิงควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีบุตรในเรือนจำหรืออาจจะมีบุตรติดมาด้วยซึ่งมันก็เหมือนกับกลายเป็นว่าบุตรก็ต้องติดไปพร้อมกับแม่ก็ต้องหาแนวทางให้กับทั้งแม่และเด็กเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการวางโครงการเหมือนที่พระองค์ได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมพอพระองค์ทำปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเหมือนอินโนเวชันใช่ไหมครับที่ทุกๆชาติเห็นว่าอันเนี้ยเราสามารถนำไปปรับกับประเทศของเราได้นะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในประเทศเราให้ดีขึ้นได้ด้วย
11: ถูกต้องเลยค่ะ
10: ครับผม
11: ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นโรลโมเดลเป็นตัวต้นแบบนะคะที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะปฏิบัติตามนะคะที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
10: ครับก็เป็นบทบาทที่โดดเด่นและเป็นพระกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อผู้ต้องขังหญิงจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทั้งกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับจะมีการสานต่อหรือสืบสานพระปณิธานในด้านนี้โครงการกำลังใจการดำเนินสิทธิให้กับผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะแม่และเด็กให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
11: เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นถือมั่นแล้วถือว่าเป็นภารกิจแรกๆเลยนะคะของกระทรวงยุติธรรมโครงการกำลังใจยังคงดำเนินการต่อนะคะตอนนี้ก็พยายามขยายผลแล้วก็ติดตามผลด้วยนะคะติดตามผลของในเรือนจำที่ได้ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ที่ผ่านมานะคะว่ามาตรฐานต้องไม่น้อยกว่าเดิมที่เคยได้ทำแล้วจะต้องมีการเสนอพัฒนาการที่มันดีขึ้นนะคะนวัตกรรมอื่นๆที่ดีขึ้นสำหรับเรือนจำที่ยังไม่ได้เข้าสู่โครงการกำลังใจก็จะมีการที่จะขยายผลตัวนี้ต่อไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีการติดตามผลอยู่นะคะในการดำเนินการตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆกรมราชทัณฑ์เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะในเรื่องของแม่และเด็กนะคะในการที่จะดูแลโดยการที่ปัจจุบันทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็มีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทางกรมสุขภาพจิตนะคะคือเราดูทุกมิติทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจนะคะแล้วปัจจุบันตอนนี้เรามีการทำเหมือน MOU นะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในการที่เข้ามาดูในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของแม่และเด็กนะคะแล้วก็มีการขยายผลต่อไปโดยเฉพาะในชุมชนกรณีที่แม่ยังไม่ได้ออกแต่เด็กต้องออกไปก่อนนะคะคนที่จะดูแลได้ดีที่สุดก็คือคนที่บ้านแล้วก็ชุมชนที่เด็กๆต้องกลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ประสานกับทางท้องถิ่นแล้วก็กรมการปกครองในการที่จะดูแลนะคะก็จะมีการรับสารทำงานประสานแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบนี้เพื่อไม่ให้มีส่วนที่เรามองว่าจะเป็นช่องว่างนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี้ย เรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตแม่และเด็กในเรือนจำเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ
10: ครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มองมุมมองต่างๆให้รอบด้านยิ่งขึ้นประสานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดูแลให้ครบทุกมิติแล้วก็จะสืบสานพระปณิธานต่อไปครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมครับท่านพงศวาสนีละโยธินนะครับที่ได้มาบอกเล่าให้เราได้รับทราบแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในด้านที่ทรงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหญิงให้ดีขึ้นครับผมโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจของกระทรวงยุติธรรมก็ต้องขอเรียนเชิญท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมมาร่วมบอกเล่าให้เราได้ฟังกันอีกนะครับ
11: ค่ะด้วยความยินดีค่ะและด้วยความน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ
10: ครับ
11: ขอบพระคุณนะคะ
10: วันนี้ก็เวลาหมดลงแล้วกราบลาครับผมสวัสดีครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
13: ท่านผู้ฟังคะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมัลแวร์เจซิลที่แฝงตัวในคอมพิวเตอร์ในระบบ Windows จากการใช้ติดตั้งโปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์เนื่องจากแฮกเกอร์สามารถควบคุมเครื่องจากระยะไกลดูดข้อมูลส่วนบุคคลและแอบทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งพบผู้เสียหายนับ10รายสูญเงินไปกว่า10ล้านบาทติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
14: ในระยะนี้หากใครพบว่าคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงอย่างผิดปกติมีโปรแกรมแปลกๆกลั่นขึ้นมาเองหรือเมาส์ขยับเองได้นี่อาจเป็นสัญญาณเสี่ยงที่บ่งชี้ให้รู้ตัวว่าคุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เพียงคนเดียวอีกแล้วและมีความเสี่ยงอย่างมากกับการจะถูกขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินจากแฮกเกอร์ที่แฝงตัวอยู่จากพฤติกรรมเสี่ยงที่หลายคนเป็นผู้ชักนำมัลแวร์เหล่านี้เข้าสู่เครื่องของตัวเองและฝังตัวอยู่นานแบบไม่รู้ตัวมาก่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ออกมาแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังมัลแวร์อันตรายที่มีชื่อว่า JSIL ที่กำลังระบาดและแฝงตัวอยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows เบื้องต้นพบผู้เสียหายแล้วนับ10รายถูกแฮกเกอร์ลักลอบขโมยข้อมูลและทำธุรกรรมทางการเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทโดยมัลแวร์นี้ได้แฝงตัวเข้าสู่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายได้อย่างแนบเนียนทำงานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาและยากต่อการสแกนตรวจจับแฮกเกอร์สามารถเข้ามาควบคุมและจัดการอุปกรณ์จากระยะไกลได้เสมือนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้เสียหายเองพันตำรวจเอกพานุพัฒน์กิติพันธ์ผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกล่าวว่าการฝังตัวของมัลแวร์เจซิลมักจะมีการไปดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยงหรือการคลิกลิงก์จากโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือการใช้งานโปรแกรมหรือไฟล์ที่คัดลอกมาจากอุปกรณ์อื่นซึ่งอาจมีมัลแวร์แฝงตัวอยู่ก่อนแล้วโดยแฮกเกอร์ไม่เพียงแค่ขโมยรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นแต่ยังสามารถเข้าถึงรหัส OTP ที่ส่งผ่านระบบข้อความในโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายเพราะส่วนใหญ่มักจะมีการเปิดระบบเชื่อมข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไว้ทำให้แฮกเกอร์นำรหัส OTP ไปใช้ยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินและโอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างสมบูรณ์
15: มันมาได้หลายรูปแบบนะครับแต่ว่าที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็คือการที่เราลงโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมที่จริงๆเราต้องเสียเงินเพื่อจ่ายรายเดือนรายปีแต่โปรแกรมพวกนี้มีคนเอามาทำให้มันสามารถใช้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาได้ฝังบางสิ่งบางอย่างมาเมื่อเราคลิกเขาเพื่อลงโปรแกรมนี้โปรแกรมเหล่านี้มันจะถูกแจ้งเตือนว่าให้เราปิดแอนตี้ไวรัสหรือปิดป้องกันต่างๆนะครับเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมัลแวร์พวกนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องของเราได้เมื่อเราสั่งติดตั้ง
14: เพื่อเป็นการตัดวงจรความเสียหายของมัลแวร์ร้ายชนิดนี้ขอแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือห้ามปิดการทำงานของโปรแกรมป้องกันไวรัสมันอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรวจสอบการอนุญาตเข้าถึงอุปกรณ์ของแอปพลิเคชันต่างๆอย่างสม่ำเสมอและแนะนำให้ใช้โปรแกรมเฉพาะในการสแกนหาและกำจัดภัยคุกคามที่สำคัญควรปิดการซิงข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้าถึงรหัส OTP ได้และทุกคนจะได้ไม่ตกอยู่ในความเสี่ยงมีเงามืดคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ดูดข้อมูลไปจากบัญชีจนหมดแบบไม่รู้ตัวมาริชโยรายงาน
13: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนใกล้จะยุติลงแล้วหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นและจะลงนามข้อตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่19มิถุนายนนี้ซึ่งจะก่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
16: เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านประกาศว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การปิดฉากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนรวมทั้งกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกตามปกติอีกครั้งโดยคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเตรียมที่จะลงนามข้อตกลงฉบับนี้ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านจะไม่มีวันครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังมองว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซดำเนินไปอย่างราบรื่นดังนั้นรัฐบาลสหรัฐอาจตัดสินใจกลับมาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียอีกครั้งหลังจากที่มีการผ่อนปรนมาตรการนี้เป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะทำให้ปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบซึ่งรวมถึงเลบานอนต้องสิ้นสุดลงอย่างถาวรพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐรับประกันว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันได้แล้วก็ตามส่วนประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนคาดหวังว่าการที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพจะนำไปสู่การยุติสงครามในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านขณะเดียวกันบรรดาผู้นำโลกและองค์กรระหว่างประเทศต่างออกมาแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพโดยนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านระบุว่าการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนส่วนกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรป4ชาติหรือ E4 ได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลียินดีที่จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐและอิหร่านรวมถึงทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายในการตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะส่งผลดีอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและช่วยคลี่คลายวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ดีมีแนวโน้มที่ข้อตกลงดังกล่าวอาจประสบกับความล้มเหลวได้เนื่องจากยังมีอีกหลายประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านไม่สามารถแก้ไขได้โดยเฉพาะประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
17: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายใต้โต๊ะ
18: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานธิริมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้สินบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนและก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
17: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
20: มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
1: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 นะคะวันนี้ วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ค่ะสดจากห้องส่งสวทกระบี่นะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังในการคุยข่าว 98.5 ได้ทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์และ Facebook Live นะคะวันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองเป็นผู้ดำเนินการแทนคุณณัฐมนชัยศิรินะคะซึ่งวันนี้คุณณัฐมนชัยศิริติดภารกิจค่ะค่ะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 วันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงนะคะค่ะคุณฟังคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 เราก็จะมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 8:00 นหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 9:00 นก็จะนำข่าวสารที่เป็นประโยชน์ค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งข่าวแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงทุกมิติกอรมน.ค่ะลงพื้นที่กระบี่นะคะติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ต้อนรับพลโทจตุรงค์จันทรนนท์ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะในการเดินทางมาประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นว่ากอรมน.ภาค4กอรมน.กระบี่กอรมน.ภาค4ส่วนแยกทหารเรือกอรมน.ตรังสอนชน3ผู้แทนทัพเรือภาคที่3ร่วมประชุมนะคะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะทั้งด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามการรักษาความสงบเรียบร้อยการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและยกระดับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะโดยจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความมั่นคงทั้งทางบกและทางทะเลเนื่องจากว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะเป็นจังหวัด อยู่ที่เป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีท่าเทียบเรือและเส้นทางการคมนาคมทางทะเลที่เชื่อมโยงหลายพื้นที่จึงต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะในการป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ขออภัยค่ะการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติการป้องกันปัญหาโนมินีปัญหายาเสพติดการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีการทบทวนซักซ้อมแผนเตรียมความพร้อมป้องกันภัยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการลงพื้นที่ของกอรมน.ในครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงแบบบูรณาการโดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความมั่นคงในระดับพื้นที่นะคะเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือภัยคุกคามในทุกมิติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะนำไปสู่ความสงบสุขและความมั่นคงของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องของการบูรณาการความมั่นคงทุกมิติกอรมน.ลงพื้นที่กระบี่นะคะเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงค่ะซึ่งก็จะทำให้พี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งทุกท่านค่ะได้มีความเชื่อมั่นนะคะที่ทางหลายๆหน่วยได้บูรณาการความมั่นคงในทุกมิติกันค่ะข่าวต่อไปค่ะในเรื่องของกระบี่นะคะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นยกระดับงานรักอ่าวลึกการสู่เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนค่ะ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ห้องประชุมอ่าวลึกชั้น3ศาลากลางจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ครั้งที่2/2569โดยมีนายสาโรชัยมาศท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและพิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศจังหวัดกระบี่เรื่องงานประเพณีของท้องถิ่นในจังหวัดกระบี่ฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งก็ได้มีการประกาศเพิ่มเติมงานประเพณีของท้องถิ่นจำนวน2ประเพณีนะคะก็ได้แก่งานประเพณีบวงสรวงเจ้าแม่เขาพนมของเทศบาลตำบลเขาพนมค่ะและก็อีกประเพณีก็คือประเพณีรักอ่าวลึกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออ่าวลึก8แห่งเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้มีการร่วมกันพิจารณาคำขอเสนอประกาศงานรักอ่าวลึกเป็นงานประเพณีของท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภออ่าวลึกได้แก่เทศบาลตำบลคลองหินเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ร่วมเสนอขอรับการพิจารณาสำหรับงานรักอ่าวลึก

ธรรมนะคะซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวค่ะก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการและของรัฐบาลด้วยนะคะในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยจังหวัดกระบี่นะคะก็ยังคงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานประเพณีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เพื่อรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าดังกล่าวสู่คนรุ่นต่อไปนะคะค่ะนี่ก็คือเรื่องของการกระบี่ค่ะที่จะต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นยกระดับงานรักเอาลึกเป็นการสู่เป็นงานประเพณีท้องถิ่นสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนค่ะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนนะคะ

ค่ะได้รับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันไปแล้วนะคะ2บทเพลงค่ะช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุยข่าว 98.5 อยู่นะคะมาติดตามรับฟังข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญชวนชาวกระบี่ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกผ่านความงดงามของผ้าบาติกลายศิริราชภัทราภรณ์ลายผ้าพระราชทานศิริราชภัทราภรณ์เพราะว่าทุกผืนผ้าคือชีวิตของชาวบ้านและคือศักดิ์ศรีของภูมิปัญญาไทยค่ะสำหรับผ้าลายศิริราชภัทราภรณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบผ้าลายพระราชทานหรือผ้าลายศิริราชภัทราภรณ์นะคะเนื่องในโอกาสที่ท่านได้ทรงได้รับการถวายปริญญาศิลปกรรมศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาวิชาศิลปะการออกแบบภัทราภรณ์ประจำปีการศึกษา2566จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กระทรวงศึกษาค้นคว้าขออภัยค่ะส่งศึกษาค้นคว้าลวดลายที่ปรากฏในศิลปกรรมไทยและผืนผ้าโบราณนะคะที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยนะคะทรงนำมาออกแบบต่อยอดให้โครงสร้างลวดลายมีความร่วมสมัยเป็นสากลหากยังคงสื่อถึงเอกลักษณ์อันงดงามของชาตินะคะพระราชทานผ้าลายพระราชทานผ้าลายศิริราชภัทราภรณ์แก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยเพื่อนำไปถักทอผืนผ้าและสร้างสรรค์งานหัตถกรรมด้วยการผสมผสานกับลวดลายโบราณในทุกภูมิภาคของประเทศค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูภูมิปัญญาแห่งอดีตยกระดับมาตรฐานและเพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผืนผ้าและงานหัตถกรรมในทุกมิติค่ะโดยการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็ขอเชิญชวนชาวกระบี่นะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อประกาศให้โลกเห็นถึงเสน่ห์ของผ้าไทยนะคะที่ใส่ได้ทุกโอกาสทุกเพศทุกวัยตามพระราชดำริสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้รายได้ค่ะหมุนเวียนกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็ขอเชิญชวนกันอีกครั้งค่ะท่านผู้ฟังร่วมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะอีกเรื่องค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเผยบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงภายในเสริมประสิทธิภาพงานความมั่นคงทุกมิติเพื่อสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าการจังหวัดกระบี่ท่านก็เปิดเผยว่าตามที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจกรรมด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประสานงานและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะสถานการณ์ด้านความมั่นคงมีความสำคัญและกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างเช่นว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้การเข้ามาตั้งถิ่นฐานและครอบงำธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศรวมถึงสถานการณ์และการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดกระบี่นะคะได้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการด้านติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวและความมั่นคงงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือนอมินี
ซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ได้ดำเนินการตรวจค้นนอมินีทุกกลุ่มประเภทอย่างเช่นว่าธุรกิจบริการธุรกิจโรงแรมที่พักร้านกัญชาโดยบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่และหน่วยงานความมั่นคงในจังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณฟังอีก2ข่าวนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันอีกสัก2เพลงค่ะ

ค่ะก็จบไปอีก2บทเพลงนะคะค่ะคุณฟังช่วงนี้คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงของรายการคุยข่าว 98.5 นะคะวันนี้พิเศษนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายของรายการนะคะซึ่งวันนี้ทราบมาว่าทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นะคะจะมาพูดคุยในประเด็นเสนอชื่อครูเพื่อรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ครั้งที่7ประจำปี2570นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เป็นช่วงรอนิดนึงค่ะทราบมาว่ากำลังเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นช่วงที่รอก็เราก็จะมาคุยเรื่องนี้เช่นกันค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ของเราก็ท่านก็ได้ให้ความสำคัญเช่นกันนะคะท่านก็ได้เชิญชวนลูกศิษย์ร่วมส่งชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ครั้งที่7ประจำปี2570ค่ะซึ่งนายอังกูลศิลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านเชิญชวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนสถานศึกษาสมาคมมูลนิธิหรือลูกศิษย์ค่ะเสนอชื่อครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดนะคะครั้งที่7ประจำปี2570ค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมมีคุณสมบัติครบถ้วนโดดเด่นโดยสามารถส่งแบบชื่อแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดกระบี่ค่ะ สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะถือว่าเป็นรางวัลพระราชทานแก่ครูผู้ทุ่มเทปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้างต่อการศึกษาและการพัฒนาคนจากประเทศอาเซียนบังคลาเทศภูฏานและมองโกเลียจำนวน14ประเทศได้แก่เนการาบรูไนดาดุสซาลามราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศราชอาณาจักรภูฏานประเทศมองโกเลียและประเทศไทยนะคะโดยคัดเลือกครูผู้ได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลประเทศละ1คนค่ะทั้งนี้นะคะท่านสามารถยื่นแบบเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการนะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่เลขที่128ถนนเจ้าฟ้าตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รหัสไปรษณีย์81000หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข065465-0584หรือ07581-9820ค่ะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะได้มาลงลึกในรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับรางวัลนี้ถึงความเป็นมาเป็นไปอย่างไรมีการอยากจะมีการเสนอชื่อกันอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ครูผู้ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ได้มาร่วมรายการในวันนี้ทั้งสองท่านด้วยนะคะอีกสักครู่ท่านจะได้พบกับทั้งสองท่านค่ะอีกข่าวค่ะที่จะนำมาเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณต้นซอยประตกหมู่ที่4ลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
นายพันคำกิติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางท่านก็ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางหมู่ที่4ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4เจ้าของที่ดินในพื้นที่หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนบริเวณต้นซอยประตกหมู่ที่4ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะเป็นการสำรวจสภาพปัญหารับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งวางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นแอดียิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางนะคะจะเร่งดำเนินการตามแนวทางที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อถือว่าช่วงนี้ไม่ใช่เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางนะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้มีการตรวจสอบในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังนะคะก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ไขเพื่อที่จะลดความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะค่ะช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงกันอีกสักบทเพลงนะจ๊ะนะคะช่วงที่รอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงก่อนหน้านะคะว่าวันนี้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ครูผู้ที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่นะคะมาร่วมรายการในวันนี้นะคะวันนี้เสียดายมากเลยเวลาเหลือน้อยมากก็มาสดๆร้อนๆเลยก็อยากจะให้ท่านทั้งสองนะคะรายงานตัวนิดนึงค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนางสวนียิ่งถาวรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ครูสภาประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการนี้แทนส่วนกลางค่ะ
0: ท่านค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันครูอมรทัศน์เอียดศรีชัยนะคะคุณครูโรงเรียนเมืองกระบี่ค่ะซึ่งเป็นคุณครูที่ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณนะคะในมูลที่ของครูรางวัลครูเจ้าฟ้าค่ะ
0: ค่ะก็เมื่อกี้ทราบมาว่ารีบบึงรถมาเลย ก็นั่งหายใจกันก่อนนะ หายใจลึกๆก่อนเอาเป็นว่าวันก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นกันนะคะก่อนอื่นค่ะก็อยากจะถามถึงที่มาที่ไปของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีนะคะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะในนามของครุสภาจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี้เป็นระยะเวลาถึง7ปีนะคะโดยที่ปีแรกเนี่ยที่เริ่มต้นจากเนื่องจากว่ามีการพูดคุยกันในผู้นำทางการศึกษาเช่นครุสภาองค์การส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาจัดตั้งเป็นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติให้สมเด็จประเทศในยุคนั้นมีอายุ5รอบ60พรรษาในวันที่2เมษายน2558ค่ะเป็นปีแรกที่ตั้งขึ้นโดยมองว่าวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะค้นหาครูที่มีคุณค่าครูที่มีคุณค่าหมายถึงว่าครูที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตลูกศิษย์เปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นเพื่อที่จะมาสร้างสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะโดยในการเริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยจัดกับประเทศไทยแล้วก็อีกประเทศอาเซียน11ประเทศต่อมาเพิ่มขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถึง14ประเทศแล้วค่ะดังได้กล่าวมาเริ่มต้นสำหรับรายละเอียดต่างๆแล้วก็ความรู้สึกบรรยากาศในการที่เข้าไปรับรู้กระบวนการคัดเลือกหรือว่ากระบวนการรับรางวัลตรงนี้ขออนุญาตให้คุณครูรางวัลเจ้าฟ้าของกระบี่ค่ะซึ่งคุณครูท่านนี้เป็นคุณครูที่ได้รับรางวัลระดับขั้นสูงสุดของจังหวัดกระบี่ก็คือรางวัลครูยิ่งคุณคุณครูอมรทัศน์เอียดศรีชัยค่ะขอเชิญค่ะ
0: ขอโทษเคยรับปีไหนคะ
1: ซึ่งได้รับปี2ครั้งที่6 2560
0: 8
1: 68แล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งที่7 2570แต่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนในปีนี
0: ้
1: อ่าค่ะขออนุญาตค่ะ
2: ค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะก็จะจัด2ปีครั้งนะคะในโครงการที่ได้มีโอกาสต้องถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องชาวกระบี่ฟังแล้วก็เล่าถึงความภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นครูนะคะในบทบาทแรกเลยที่การสรรหานะคะทางคณะกรรมการก็จะดำเนินการในการสรรหาคุณครูก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของระดับจังหวัดซึ่งปีนี้นะคะเป็นครั้งที่7แล้วตอนรุ่นของครูทัศน์เนี่ยจะเป็นรุ่นที่6ซึ่งผ่านมานะคะโอกาสที่เมื่อเราได้ก้าวสู่การคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด2ท่านนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการที่สรรหาจากคณะกรรมการก่อนในระดับจังหวัดหลังจากนั้นเมื่อเราผ่านรอบของระดับจังหวัดไปแล้วนะคะก็จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นำไปสู่รอบระดับประเทศนะคะจะดำเนินการในการคัดเลือกแล้วก็สรรหาคุณครูซึ่งความเข้มข้นก็ถามว่าสูงไหมก็สูงนะคะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นของทางทีมงานของศึกษาธิการจังหวัดเองนะคะของทางครุสภาก็จะคอยดูแลช่วยเหลือคุณครูตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการคัดเลือกครูรางวัลเจ้าฟ้าเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วย1ท่านนะคะจะเริ่มต้นจากการคัดเลือกจากคุณครูที่ส่งเป็นตัวแทนทั้ง77จังหวัดของประเทศไทยก่อนนะคะแล้วก็เลือก1ท่านเนี่ยเป็นคุณครูเจ้าฟ้านะคะอีก2ท่านจะเป็นรางวัลครูคุณากรนะคะและอีก17ท่านนะคะจะเป็นครูยิ่งคุณนะคะที่เหลือจะเป็นคุณครูขวัญสิทธิ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะมีคุณครูขวัญสิทธิ์อยู่ทั้งหมด196คนนะคะคุณครูเจ้าฟ้าเนี่ยจะได้รับพระราชทานนะคะเข็มแล้วก็ได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จ ด็จพระเทพนะคะซึ่งทุกคนได้ไปฉายพระรูปร่วมกับพระองค์ท่านก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของครูไทยคนหนึ่งที่อยากจะให้คุณครูทุกท่านนะ
0: คะ
2: ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเข้าสู่โครงการเพราะว่าโครงการนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะทางมูลนิธิให้ความรู้เราเยอะแยะมากมายแล้วสร้างความตระหนักให้กับคุณครูว่าเมื่อครูได้รับรางวัลรางวัลไม่ได้เอาขึ้นมาตั้งไว้บนหิ้งนะคะแต่ว่าภารกิจของเราที่จะต้องดำเนินการต่อก็คือการต่อยอดให้เราได้มีโอกาสทำงานเพื่อตอบแทนสังคมโดยเฉพาะในบทบาทของวิชาชีพครูที่เราจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ได้รับการอบรมได้รับการพัฒนาแล้วก็ให้มีโอกาสได้ทำโครงการนะคะเพื่อไปต่อยอดในสิ่งที่เราฝันอยากจะเป็นในสิ่งที่เราฝันอยากจะทำก็คือลงส่งต่อไปยังลูกศิษย์ของเราแล้วก็เพื่อนครูของเราค่ะ
0: ค่ะอย่าเชิญต่อค่ะ
1: ค่ะจากที่คุณครูได้บรรยายถึงความรู้สึกที่เข้าไปนะคะหลายท่านอาจจะฟังแล้วว่าเฮ้ยรางวัลเจ้าฟ้านี้ยิ่งใหญ่เกินไปหรือเปล่าเราคว้าถึงไหมอยากจะบอกว่าสำหรับจังหวัดกระบี่อะค่ะเรามีแนวทางวิธีการที่จะดูแลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังนั้นท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ามาเนี้ยค่ะไม่ต้องกังวลใจผู้เสนอชื่อนี่เพียงแค่กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เราแนบไปอย่างเช่นบ1บ2บ3บ1บ2บ3ก็คือแบบฟอร์มที่ให้กรอกว่ากรอกมาจากไหนซึ่งคุณครูเหล่านั้นนะคะจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าคุณสมบัติอายุเท่าไหร่ทำงานมากี่ปีแล้วก็ผู้เสนอชื่อต้องเป็นใครบ้างอะไรรายละเอียดต่างๆจะมีหมดซึ่งจะเน้นย้ำว่าเมื่อท่านมีความรู้สึกว่าครูคนนี้นะน่าจะที่จะเป็นคุณครูที่อยู่ในดวงใจของเราเราอยากเสนอชื่อมากแต่ปัญหาของเราคือเขียนไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจเขียนเพียงแค่ชื่อตระกูลความเป็นมาหรือว่าประวัติของคุณครูส่งมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นผู้ประสานงานเบื้องต้นก่อนภายในวันที่30มิถุนายนนี้หลังจากนั้นจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไปขอข้อมูลเพิ่มโดยการเก็บข้อมูลตรงนี้มีหลักฐาน360องศาไม่ต้องกังวลว่าเราไม่ได้เก็บไว้อย่างนี้ทำยังไงมีวิธีการเก็บขอให้ข้อมูลตรงนั้นมีเป็นข้อมูลของข้อที่จริงของคุณครูเท่านั้นนะคะ
0: ถึงแม้ว่าคนที่เสนอไปเหมือนอย่างพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นไม่คือยังไงไม่ค่อยรู้ระเบียบอะไรแบบนี้
1: ค่ะ
0: เสนอไปเหมือนใส่แบบฟอร์มผิดนี่ทางสำนักงานก็
1: เบื้องต้นเลยไม่มีการจับผิดจับถูกตัวนั้นเพียงแค่ท่านเสนอมาแต่แบบฟอร์มนี้เบื้องต้นเราตั้งไว้ให้ก่อนว่าบ1สำหรับลูกศิษย์บ2สำหรับองค์กรแล้วองค์กรนั้นต้องเป็นยังไงก็จะมีรายละเอียดให้
0: สามารถที่จะไปปรับให้ได
1: ้ได้หมดเลยสมมติว่าจริงๆแล้วคนนี้ต้องใส่บ่อนี้นะแต่ใส่ผิดก็ไม่ได้ผิดขอให้เสนอชื่อกันมาก่อนแล้วเราก็จะไปเก็บข้อมูลพอเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ช่วยกันระหว่างศิษย์เสนอกับคณะกรรมการที่ดูแล
0: ค่ะ
1: เพียงตรงนี้เนื่องจากว่าเหมือนที่คุณครูบอกว่ารางวัลนี้ไม่ใช่รางวัลที่ค้นหาเพื่อเอารางวัลแต่เราค้นหาครูที่ได้รับการยกย่องชื่นชมจากศิษย์จากผู้ปกครองจากสังคมที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกระบี่คนที่ได้ไปต่อในโควต้าของกระบี่มี2คนที่จะไปต่อไปที่กรุงเทพนะคะคนที่ไม่ไปต่อเราจะยกย่องในงานวันครูจังหวัดกระบี่ทุกคนเลยค่ะได้รับยกย่องโดยที่รับรางวัลจากท่านผู้ว่าตรงนี้คนไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วจะมีการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ถามคุณครูนิดนึง
1: เอาเลยค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับต้องบอกก่อนนะคะว่ารางวัลนี้ไม่ได้เป็นการประเมินนะคะไม่ได้ประเมินเพื่อรับรางวัลนะคะแต่เป็นเรื่องของทางคณะกรรมการจะสรรหานะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะให้กับคุณครูนะคะหรือว่าท่านที่มีคุณครูในดวงใจเหมือนที่พี่บอกนะคะว่าเราสามารถจะช่วยได้นะคะเราสามารถที่จะเสนอชื่อคุณครูได้ในนามของลูกศิษย์ก็ได้นะคะในนามของสถาบันการศึกษาแล้วถามต่อไปคำถามต่อไปก็คือบอกว่าแล้วคุณครูจะต้องอยู่ในส่วนของคุณครูประถมคุณครูมัธยมได้ไหมหรือคุณครูส่วนของสกรได้ไหมได้หมดเลยนะคะโครงการนี้เปิดกว้างนะคะให้บุคลากรทางการศึกษานะคะตามคุณสมบัติที่ทางมูลนิธิได้กำหนดเอาไว้ค่ะเราก็สามารถที่จะเสนอชื่อเพื่อที่จะเข้ารับรางวัลได้ด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเนี่ยส่งผลต่อกำลังใจแล้วก็ภารกิจในการทำงานอย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆต้องรู้ต้องบอกว่ามันคือเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพครูนะคะมันมีความรู้สึกว่าการที่เราได้รางวัลมาเนี่ย เราได้รับเกียรติจากทุกๆหน่วยงานที่ให้แล้วก็พูดถึงลูกศิษย์ในฐานะที่เราสอนเข้ามานะคะเหมือนครูเนี่ยเป็นครูมาประมาณ30ปีแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูมันคือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่มันส่งผลต่อชีวิต และก็การเปลี่ยนแปลงของตัวเองด้วยนะคะที่สำคัญคือกำลังใจนะคะเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราได้รับกำลังใจจากคนรอบข้างมันก็คือคุณค่าที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองแล้วมันคือแรงขับที่จะทำให้เราทำงานต่อไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนหรือเรารู้สึกท้อแท้บ้างอายุมากขึ้นไฟหมดลงแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วเราก็มีวิชาชีพแล้วมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราโดยเฉพาะบทบาทที่เราเป็นครูเนี่ยนะคะเราต้องมาทำอย่างไรก็ได้ให้พัฒนาศักยภาพของเด็กเพราะฉะนั้นคำว่าศักยภาพของเด็กแต่ละคนมันมีความแตกต่างในมุมมองของครูเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสอะไรที่คุณครูจะหยิบยื่นให้กับเด็กได้คุณครูก็จะทำนั่นคือสิ่งที่คุณครูมองว่าถ้าเราเห็นคุณค่าคนอื่นเห็นคุณค่ามันจะเป็นแรงขับค่ะแล้วมันจะทำให้พลังของอาชีพครูยิ่งใหญ่ค่ะแล้วมีโอกาสที่จะได้ตอบแทนสังคมได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะ
0: ก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยฝากข้อคิดอะไรถึงครูรุ่นใหม่บ้างที่กำลังทำหน้าที่สอนสร้างอนาคตของชาตินะคะ
2: ค่ะบทบาทของครูมันมีมากกว่าการสอนนะคะนอกเหนือจากการที่เราจะต้องทำหน้าที่สอนในสาระวิชาที่เราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณครูเนี่ยเรายังต้องสอนในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอบรมพฤติกรรมและค้นหาศักยภาพของเด็กให้เจอค่ะและทำในสิ่งที่เราทำได้และทำด้วยความสุขนะคะครูรุ่นใหม่มีความพร้อมมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างมีวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์นะคะเราก็สามารถจะเอาสิ่งที่เราเก่งเราชื่นชอบแล้วเป็นความสุขนะคะถ้าเราทำงานด้วยความสุขนะคะในวิชาชีพของเราเราจะพัฒนาตนเองค่ะและการทำงานไม่ใช่เป็นการแข่งขันกับคนอื่นค่ะขอให้เราแข่งขันกับตัวเองขอให้เรามีความมุ่งมั่นกับตัวเองว่าเราเกิดมาแล้วได้รับราชการครูหรือได้ทำหน้าที่ครูเราจะทำหน้าที่ให้สมกับวิชาชีพครูได้ต่อไปได้ดีได้ค่ะ
0: เสียดายมากเลยเวลาจะหมดแล้วนะคะทางศึกษานิดนึงค่ะ
1: ค่ะขออนุญาตเน้นย้ำนี้นะคะเน้นย้ำไปที่ว่าคำว่าครูในความคิดความรู้สึกตรงนี้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการ 100% คุณครูที่เป็นพนักงานของรัฐหรือครูอะไรก็ตามที่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่เงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในระยะเวลานะคะซึ่งท่านสมเด็จพระเทพได้ตรัสไว้ว่าการเป็นครูนะคะไม่ได้เป็นกันง่ายต้องใช้ความทุ่มเทเสียสละและท่านได้ตรัสไว้ว่าครูคือปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงเน้นย้ำว่าไม่มีเทคโนโลยีใดสามารถมาแทนที่ครูได้เพราะครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณฟังงั้นไหมน่าเสียดายมากๆเลยเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่เชื่อว่าโอกาสหน้ายังได้มาร่วมกันอีกนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเสาวนียิ่งถาวรนะคะเจ้าหน้าที่ครุสภาประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่แล้วก็ครูอมรทัศน์เอียดศรีชายครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองกระบี่นะคะที่มาให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะพบกับรายการคุยข่าว 91.5 ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางสวทกระบี่FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและทั้งสองท่านค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้าน
6: ายสิงหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและในด้านเศรษฐกิจประเทศไทยยังดำเนินการน้อยอันเป็นผลมาจากมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียยูเครนคลี่คลายเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันใช้การทูตเชิงรุกผลักดันการค้าการลงทุนมากขึ้นเพราะขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะกับภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและคาดว่าจะเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องของพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่อยากจะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: จังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี
7: ้จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำ ำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: การใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
8: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 30-40 เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: วัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: มาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในห้วงของการแสดงความอาลัยสำหรับในห้วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะข่าวของรายการอันดามันวันนี้ที่เราจะนำมาเล่ากันในช่วงเช้าก็จะเป็นเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจหรือว่าพระจริยวัตรต่างๆนะคะของสมเด็จทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นภาพรวมต่างๆรวมถึงบทบาทความประทับใจที่หลายๆคนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยได้เคยมีโอกาสทำงานหรือได้เห็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในหลายๆด้านด้วยกันก็จะนำมาเล่าให้ฟังกันนะคะรวมถึงกิจกรรมที่ทางส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจัดขึ้นค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ก็จะเป็นในพื้นที่ของสวทระนองค่ะแล้วก็เครือข่ายที่กำลังรับฟังอยู่ในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่ากันด้วยนะคะก็วันนี้มาพูดคุยกันไปยาวๆประมาณวันนี้เนี่ยรายการน่าจะจบเร็วสักหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่จบรายการอันดามันวันนี้ไปสักประมาณ 9:50-9:55 เป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะอย่างที่บอกว่าจะมีการถ่ายทอดสดและการถ่ายทอดเสียงผ่านหลายช่องทางด้วยกันค่ะทั้งทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นทางทีวีแล้วก็ส่วนสถานีวิทยุก็จะมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและมีการรับสัญญาณจากสวททั่วประเทศเลยนะคะและจะมีการไลฟ์สดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียผ่านทางแฟนเพจ Facebook ทั้งแฟนเพจ Facebook พระลานค่ะแฟนเพจ Facebook กรมประชาสัมพันธ์แฟนเพจ Facebook NBT แล้วก็แฟนเพจ Facebook NBT Connect และ NBT World ด้วยค่ะก็สามารถติดตามได้ในทุกช่องทางตามที่บอกไปในช่วงเวลา 9:55 นาทีหลังจากจบรายการอันดามันวันนี้เราจะจบกันเร็วสักหน่อยนะคะก็จะไปกันแบบรวดเร็วค่ะก่อนอื่นค่ะติดตามข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันมากดีกว่าเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ได้เดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียที่มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่าน

อนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้แล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำเรื่องของศักยภาพของประเทศไทยว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนโดยใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนนะคะและเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทยรัสเซียที่จะมีการผลักดัน3ด้านสำคัญด้วยกันด้านแรกค่ะเป็นการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัล 2. มีการส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอีกด้วย 3. ค่ะจะมีการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยในปี2570ค่ะประเทศไทยและรัสเซียเนี่ยจะถึงวาระครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าพบกับผู้บริหารภาคเอกชนของทั้งไทยและรัสเซียที่จะมีการพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีการยืนยันออกมานะคะว่าจะมีการสนับสนุนของรัฐบาลไทยในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งดิจิทัลทั้งเทคโนโลยีทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและยังมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีอัสซานันบนเกียมูอิสซัสดินวัดจะเลาะค่ะแห่งบรูไนดารุสลามทั้งสองก็ได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรแล้วก็การนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนความมั่นคงทางด้านอาหารการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรของไทยไปสู่ตลาดบรูไนด้วยแล้วก็ความร่วมมือทางด้านพลังงานการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพร้อมเชิญชวนให้ภาคเอกชนของบรูไนค่ะเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยอีกด้วยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีเนาะไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ไทยเราได้ไปแสดงศักยภาพว่าเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยและไทยเราเนี่ยถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในการที่จะต่อยอดเศรษฐกิจระหว่างรัสเซียกับในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่รัสเซียเมื่อวานนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันค่ะกระทรวงมหาดไทยค่ะตอนนี้เนี่ยมีการกำชับให้ทุกจังหวัดเลยนะคะติดตามเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้รับสิทธิต่างๆค่ะแล้วก็มีการวางกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ที่จะช่วยกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยให้ได้ยืนยันตัวตนรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตอนนี้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยกำชับไปที่ผู้ว่าค่ะกำชับไปที่ท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านทั่วประเทศให้ช่วยกันเร่งประชาสัมพันธ์แล้วก็ค้นหาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เขายังไม่ได้ยืนยันตัวตนในการรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569นี้เพราะว่าเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะนะคะโดยจะมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มเป้าหมายค่ะเป็นข้อมูลที่เขาสรุปออกมาเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายนนะคะพบว่ามี3กลุ่มหลักๆที่ต้องดำเนินการในการช่วยเหลือกลุ่มแรกค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วประมาณ13ล้านคนค่ะตอนนี้เนี่ยคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ประมาณ 900,000 กว่าคนโอ้โหยังเหลือเยอะนะคะคุณผู้ฟัง 900,000 กว่าคนเหลือเยอะมากไม่รู้ว่าติดขัดขั้นตอนตรงไหนเนาะก็ต้องให้ทางด้านของท่านผู้ว่าหรือว่าในตัวลงไปในชุมชนเนาะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองอะค่ะต้องลงไปสำรวจดูว่าสาเหตุอะไรทำไม 900,000 กว่าคน
ถึงยังไม่ได้ยืนยันลงทะเบียนใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่ะนะคะก็มีการเน้นย้ําว่าให้ทุกคนที่ 900,000 กว่าคนนี้เนี่ยที่คุณเป็นรายเก่าแต่คุณยังไม่ได้ไปลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขอให้รีบไปยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านทางเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งมีทั้งกรุงไทยมีทั้งออมสินมีทั้งทอสสีส้มๆแล้วก็มีทั้งทกสแล้วก็มีธนาคารอิสลามนะประมาณนี้นะคะก็สามารถไปดำเนินการได้ในทุกช่องทางทุกคนอย่าชะล่าใจนะบางคนอ่ะชะล่าใจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอวันท้ายๆก็ได้มันเอาไม่ทันนะคะพอถึงเวลาจริงๆอ่ะแล้วบางคนพอถึงเวลาปุ๊บหมดเวลาปุ๊บไม่สามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ก็มานั่งร้องห่มร้องไห้กันไปนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เพื่อนบ้านเราคนในครอบครัวของเราที่เขาเป็นรายเดิมอยู่แล้วเขาฝากแจ้งเตือนไปด้วยนะคะให้ทุกคนรีบไปยืนยันลงทะเบียนว่าฉันเนี่ยมีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคุณจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ให้เป็นกลไกของรัฐบาลที่เขาจะได้มีการตรวจสอบผ่านทางกระบวนการของเขาแต่เราต้องไปยืนยันในสิทธิ์ของเราที่เราได้ก่อนนะคะก็ฝากเน้นย้ำกันไปค่ะนี่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่สองค่ะกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยมีอยู่ประมาณ 72,000 กว่าคนให้ทุกพื้นที่เนี่ยเร่งตรวจสอบและรองรับการใช้สิทธิ์ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ให้ภายในวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่าคนค่ะโดยกรมการปกครองเองก็ได้มีการกำชับให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเร่งตรวจสอบว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อให้กระทรวงการคลังเนี่ยนำไปตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามหลักเกณฑ์หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขที่มีการพิจารณาเอาไว้หรือเปล่าและจะมีการประกาศผลให้ได้รับทราบว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วก็ทางกรมการปกครองเองก็ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทางจังหวัดทางอำเภอทางฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการผ่านทางหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์ค่ะโดยก็มีการเน้นย้ำกันมานะคะไม่อยากให้ทุกคนพลาดสิทธิ์เพราะว่าจริงๆอำนวยความสะดวกได้เยอะเลยนะคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านไปประมาณ18วันแล้วที่เราใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ไปกังวลเรื่องของการคำนวณว่าอ้าวฉันจะซื้อของเท่านี้แล้วฉันจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สามารถเติมไปก่อนได้เลยตามที่รัฐบาลเขากำหนดมาให้อย่างเช่นเดือนนึงอ่ะเราก็เติมไปประมาณ667บาทราวๆนั้นนะคะอยู่ประมาณนั้นก็เติมไว้ได้เลยคือมันก็ไม่มีการใช้จ่ายเกินไปจากนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้จ่ายเกินเนี่ยก็เป็นเงินของเราที่จะต้องเติมเพิ่มเข้าไปนะคะแต่ที่รัฐสนับสนุนให้ก็นั่นแหละค่ะ60 40ก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยหมดกันแล้วนะเมื่อวานนี้ไปซื้อลูกชิ้นแล้วก็ไปพูดคุยกับแม่ค้าแกก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวตอนนี้เงียบๆแล้วนะเพราะว่าคนเนี่ยใช้สิทธิ์ไปหมดตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วนะคะจริงๆยังใช้ได้ไปจนถึงเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะคะของเดือนนี้นะแต่พอเริ่มต้นเดือนใหม่รัฐก็จะสนับสนุนให้ใหม่เดือนละ 1,000 บาทนะคะตลอดโครงการเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนค่ะก็บริหารการเงินกันให้ดีๆนะคะบางคนก็ใช้จ่ายหมดไปตั้งแต่แรกๆเพราะว่านำไปซื้อของตามร้านต่างๆนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะได้เพิ่มมานะคะเป็นอีก 1,000 บาทตลอดของโครงการก็วางแผนเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีๆอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็อย่างน้อยๆก็คือช่วยเราไปในตัวจากที่แบบเราต้องจ่ายเต็มๆมันก็ช่วยไปได้เยอะเลยนะคะซื้อของ100บาทก็จ่ายเพียงแค่40บาทเท่านั้นเองอ่ะยังไงก็คุ้มแน่นอนค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะมาสรุปภาพรวมข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบน
นฝั่งอันดามันให้ฟังกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นทั่วประเทศสำหรับพิธีสัตมวานครบ7วันนะคะก็มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงในแต่ละจังหวัดให้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

กลับมาในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้ค่ะผลงานเพลงนะคะของหลวงพี่กาโตะเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนจำกันได้นะคะก็คุณกาโตะพงศกรนะคะก็ขับร้องผลงานเพลงนี้เอาไว้ค่ะทูลกระหม่อมพาสู่ฟ้าสุราลัยนะคะก็เป็นบรรยากาศในห้วงนี้ที่หลายคนเองนะคะทุกวงการได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งค่ะมาดูข่าวสารภาพรวมบรรยากาศในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะคะภูเก็ตตอนนี้เนี่ยก็มีการเดินหน้าในการจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมค่ะก็เป็นเครื่องที่อยู่บนรถแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มสตรีไทยเนี่ยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาเทศบาลเมืองกระทู้ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือที่เรียกว่าแมมโมแกรมค่ะสำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาสจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงโดยมีทางด้านของท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระทู้เนี่ยได้ร่วมกันกับสาธารณสุขภูเก็ตแล้วก็มูลนิธิกาญจนบารมีขับเคลื่อนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือว่าแมมโมแกรมสำหรับกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่องในเดือนที่แล้วเพิ่งจัดในพื้นที่ของจังหวัดระนองไปนะคะทั้ง5อำเภอก็เวลา5วันด้วยกันค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะตั้งเป้าหมายเอาไว้เพื่อจะลดโอกาสลดความเสี่ยงในกลุ่มสตรีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมนี้ล่ะค่ะเป็นการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาลดอัตราการเสียชีวิตและเป็นการสร้างความตระหนักรู้ด้านการดูแลสุขภาพของสตรีอย่างต่อเนื่องโครงการในพื้นที่ของภูเก็ตจะจัดขึ้นต่อเนื่อง3วันค่ะในตั้งแต่วันที่17 18และพรุ่งนี้อีก1วันวันที่19มิถุนายนนะคะจัดขึ้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาของเทศบาลเมืองกระทู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพในเชิงรุกของจังหวัดภูเก็ตด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตเองก็ขอเชิญชวนสตรีกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจคัดกรองตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไปนะคะแล้วก็สถานที่ที่แจ้งไปด้วยเพื่อเป็นการร่วมกันในการป้องกันเฝ้าระวังแล้วก็การลดความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านมอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนของกลุ่มสตรีทั่วประเทศไทยเลยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มีการจัดขึ้นนะคะจากภูเก็ตมาดูบรรยากาศที่พังงากันบ้างค่ะเมื่อวันนี้พังงานะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะท่านไพรัตน์เพชรยวนก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประสบกรณิกรชาวพังงานะคะแล้วก็ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยมีเจ้าอาวาสวัดประชุมโยธีพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีส่วนต่างๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะจัดขึ้นที่ศาลากิติพรหมวงศ์วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงอำเภอเมืองพังงาโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปได้ดำเนินการในการสวดพระพุทธมนต์จนเสร็จพิธีค่ะจากนั้นท่านผู้ว่าเองก็ได้นำผู้ร่วมพิธีนะคะตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรเพื่ออุทิศเป็นพระกุศลด้วยค่ะก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
จากพังงานะคะเดี๋ยวเรายังเหลือข่าวสารอีก2จังหวัดด้วยกันในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดระนองเมื่อวานนี้ก็เกิดหลายๆประเด็นเกิดขึ้นนะคะทั้งการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ที่มีการประชุมกันไปรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรมธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดที่ยกทัพของมาแบบพันรายการคุณผู้ฟังมาจำหน่ายในราคาที่ถูกๆเดี๋ยวจะมาไล่เลียงรายละเอียดทั้งหมดของโครงการนี้ให้ฟังกันแต่ว่าช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: มาคุย
2: มาคัดข่าวกันต่อในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้นะคะไปต่อกันที่บรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะจัดขึ้นที่วัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่ค่ะโดยมีท่านอังกูลศรีลาเทวกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ7วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยได้รับความเมตตาจากทางด้านของเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะและมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประสบกนิกรชาวกระบี่พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นค่ะพระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนพิธีการต่างๆค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานจัดขึ้นตามมติของมหาเถรสมาคมที่มีการเห็นชอบให้คณะสงฆ์และวัดทั่วประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเนื่องในวาระการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ค่ะก็จัดขึ้นทั่วประเทศเมื่อวานนี้รวมถึงส่วนกลางด้วยก็มีการถ่ายทอดสดกันไปถ่ายทอดเสียงกันไปในช่วงเย็นนะคะสำหรับวันนี้เองนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งส่วนนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นค่ะก็เป็นการดำเนินการในช่วงเช้าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะหลังจากจบรายการนี้อย่างที่เราได้แจ้งไปในเบื้องต้นว่าสักช่วงเวลาประมาณ 9:55 ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 เป็นต้นไปตามช่องทางที่เราได้บอกไปค่ะก็มาทิ้งท้ายกันในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดระนองค่ะก็มีการประชุมเกิดขึ้นนะคะเป็นการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะโดยมีท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมการสื่อสารสาธารณะครั้งที่1เป็นการประชุมกับกระทรวงต่างๆแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะเพื่อรับทราบและพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและทะเลอันดามันถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือโครงการแลนด์บริดจ์นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังในที่ประชุมก็มีการรับทราบคำสั่งเรื่องของการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการขึ้นมานะคะที่จะเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนด้านต่างๆให้โครงการเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์นะคะแล้วก็สามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ในที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคะภายใต้กรอบระยะเวลา90วันเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะที่มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสด้วยที่สำคัญเลยคือของการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยคืออยากจะมาพูดคุยกันในหลายๆหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องว่าจะทำอย่างไรให้สามารถประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้รับทราบส่วนพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกคนได้รับรู้รายละเอียดที่แท้จริงของโครงการก่อนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือบางคนก็ยังไม่รู้เลยเนาะว่ากำหนดการหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์นี้เป็นยังไงแล้วจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนใครจะได้รับผลประโยชน์บ้างคนในพื้นที่จะต้องยังไงหรือว่าเขาจะเสียผลประโยชน์อะไรบ้างนะคะคือบางคนก็ยังไม่รู้เอาจริงๆนะยังไม่รู้แบบถ่องแท้ว่ารายละเอียดของโครงการเป็นยังไงกันแน่ก็เลยต้องมีการประชุมหารือกันไปเมื่อวานนี้ว่าจะทำงานยังไงหลังจากนี้เพื่อสร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วหลังจากนี้พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งค่ะก็เป็นความคืบหน้าของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะมาดูอีกหนึ่งข่าวส่งท้ายแล้วกันข่าวดีสำหรับชาวระนองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในค่ะก็ยกทัพของดีมาขายในราคาถูกๆในมหกรรมธงฟ้าสินค้าราคาประหยัดค่ะจัดขึ้น3วันวันนี้วันแรก18 19และ20มิถุนายนตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ไปจนถึง 20:00 น.นะคะในพื้นที่ของอบจ.ระนองเลยค่ะใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาถูกๆนะคะสินค้าคุณภาพดีก็สามารถไปซื้อกันได้มีทั้งน้ำมันพืชไข่ไก่ข้าวหอมมะลิน้ำตาลทรายและยังมีสินค้าอื่นๆอีกประมาณพันรายการคุณผู้ฟังมีการจัดกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบเลยค่ะภายในงานนะคะแล้วก็มีดนตรีให้รับชมรับฟังกันด้วยสินค้าที่นำไปขายเขาบอกว่าสูงสุดเนี่ยลดไป 60% อย่าพลาดกันนะคะ3วัน 18-20 มิถุนายนสำหรับธงฟ้าราคาประหยัดในพื้นที่จังหวัดระนองจัดขึ้นที่อบจ.ระนองก็ไปร่วมสนุกแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยกันได้ค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนอยากได้ของในราคาที่ถูกนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เขาจะช่วยเหลือชาวระนองในการซื้อของในราคาที่ถูกๆแล้วกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะ3วันอย่าลืมนะคะเน้นย้ำกันไปไม่อยากให้ทุกคนพลาดจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะนายนัทเองและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับตามหมายกำหนดการนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับหลังจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินมาในการนี้ด้วยครับหลังจากนั้นสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาครับณที่นั้นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสนะครับพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับยืนที่หน้าเก้าอี้ประทับยืนที่หน้าพระเก้าอี้นะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบนะครับหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับแล้วทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาสนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะได้อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็จะได้ถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะได้ถวายพรพระจบแล้วหลังจากนั้นเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะนะครับหลังจากนั้นก็จะทรงพระดำเนินหลังจากที่ได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับซึ่งปิ่นโตภัตตาหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นแล้วก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปแล้วจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการถอนปิ่นโตภัตตาหารทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเมื่อเจ้าพนักงานปูลาดพระภูษาโยงเสร็จสิ้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระดำเนินไปทอดพระ10ไตรด้วยกันเสร็จแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับห ลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเมื่อจบแล้วพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับหลังจากนั้นก็จะส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกแล้วประทับพระราชอาสน์ประสงค์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ครับหลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้ถวายอนุโมทนานะครับถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากที่นั่งนะครับเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์นะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ขึ้นนั่งยังอาจสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีกจนครบ3เที่ยวด้วยกันนะครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อที่จะทรงกราบและก็ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับแล้วทรงคมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งราชกรัญญสภาไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับท้ายสุดครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาและทรงเข้ามาถวายความเคารพแด่พระศพที่หน้าพระโกศพระศพและทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ทรงพักพระอิริยาบถในลำดับต่อไปครับเพื่อรอการเสด็จพระราชดำเนินมาถึงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวันนี้นะคะก็คือการบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบ7วันนะคะซึ่งก็ถือเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายค่ะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายนั้นเริ่มมีมาในครั้งพุทธกาลค่ะสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนๆ ก็ได้มาปรากฏตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานพระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าเปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อนมาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ค่ะลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้นจนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธของเราจวบจนปัจจุบันนี้เองนั่นค่ะและดังนั้นนะคะเมื่อเรานึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็ควรทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติญาติที่มีอุปการะคุณแก่เราเราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วค่ะเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะซึ่งในส่วนของการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายในวาระครบวันปกตินั้นจะนิยมกัน3วาระค่ะนั่นก็คือครบ7วันเรียกว่าทำบุญสัตตมวานครบ50วันเรียกว่า

Nope.

0: ผู้ฟังครับเมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลงนั่นหมายความว่าขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เข้าเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้กองทหารเกียรติยศได้ทำความถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นก็มาจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ครับในวันนี้ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งจะเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับขณะนี้อยู่ในช่วงของการทรงมีพระราชปฏิสันถารครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ภายในหมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยโถงยาวที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ส่วนลักษณะสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงตั้งสาวรายรองรับหลังคาซ้อนรถ3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบสถาปัตยกรรมอย่างไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาและหางหงอย่างงดงามส่วนหน้าบันจำหลักเป็นรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธตาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบัญแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์จากพระพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ได้บันทึกลักษณะความแตกต่างระหว่างพระมหาปราสาทองค์เดิมกับองค์ที่สร้างขึ้นใหม่หลังเพลิงไหม้ไว้โดยละเอียดกล่าวถึงการปรับตำแหน่งมุกให้เสมอกันทั้ง4ทิศการยกปราสาทออกมาตั้งด้านหน้าและการสร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเพิ่มเติมด้านในให้มีขนาดและสัดส่วนนั้นสอดคล้องกับองค์ปราสาทเดิมพร้อมทั้งระบุว่าหลังคาปราสาทมุกและพระที่นั่งพิมานรัตยารวมถึงพระปัดซ้ายด้านดาดด้วยดีบุกตามอย่างเก่าทั้งสิ้นก่อนจะพระราชทานพระนามปราสาทองค์ใหม่ว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทโดยมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีในคราวบูรณะพระมหามนเทียนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้ารัชกาลที่6ก็โปรดให้ใช้เป็นสถานที่ชุมนุมมหาสมาคมสำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในค่ะ
2: คร
1: ับ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับซึ่งในลำดับถัดไปนั้นพระสงฆ์10รูปจะได้สวดพระพุทธมนต์นะครับ

มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิ

พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัด

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้เจริญพระพุทธมนต์เป็นที่เรียบร้อยสวดพระพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารครับ
1: ครับ
2: โดยลายนามพระสงฆ์นะครับในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเคนปิ่นโตภัตตาหารนั้นโดยลายนามนะครับมีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และลำดับสุดท้ายพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: และท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือทั้ง10รูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารด้วยพระองค์เองนะครับนอกนั้นปิ่นโตพระถวายพระสงฆ์นอกนั้นก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับต่อไปครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการทำบุญนะครับในการนี้นะครับเป็นอยู่ในช่วงพระราชพิธีสัตตมวานนะครับซึ่งสัตตมวานนั้นคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเมื่อครบ7วันหลังจากการเสียชีวิตนะครับซึ่งเป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนานะครับและในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีนะครับได้นิมนต์นะครับปิ่นโตภัตตาหารนั้นออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งนี่ถือเป็นพระราชประเพณีนะครับที่กระทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับและในช่วงนี้สะท้อนถึงความเชื่อของพุทธศาสนากับทางราชสำนักนะครับที่มีอยู่คู่กันนะครับในสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและในโอกาสนี้นะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาจะได้ลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่จะได้นะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงทอดผ้าไตรนะครับในโดยพระสงฆ์47รูปนะครับในการนี้ซึ่งสัตตมวานนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้มีการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นวันแรกเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่17มิถุนายนนะครับและในช่วงเช้านะครับในลำดับการนี้คือวันพฤหัสบดีที่18นะครับเราจะเห็นได้ว่าในพิธีการจะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คติความเชื่อต่างๆที่ทำให้คนไทยเรานะครับได้เห็นได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของเราครับ
0: ในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดพระภูษาโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร10ไตรเมื่อทรงทอดผ้าไตร10ไตรแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์ที่เดิมพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งหลังจากนั้นเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขึ้นนั่งยังอาจสงแล้วสวดมาติกาเป็นลำดับต่อไปด้วยนะครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตร10ไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ในลำดับจากนี้ไปครับ

ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโส

ติเรกะวัชชะสตังชีวตูอะติเรกะวัชชะสตังชีวตูอะติเรกะวัชชะสตังชีวตูทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมะราชินีสิทธิติจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชาวรัสสะปรมะราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปนะครับได้ถวายพระพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถวายพระพรลาถวายอดิเรกแล้วซึ่งในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปลงจากอาสงนะครับเพื่อที่จะในลำดับต่อไปจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในลำดับต่อไปขึ้นนั่งยังอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์หลังจากนั้นก็จะมีการหลังทักษิโณทกนะครับและพระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวก็จะขึ้นนั่งยังอาสงและทรงทอดผ้าไตรแล้วก็สดับปกรณ์เป็นลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะทางนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้ค่ะ

านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้ปูลาดภูสาโยและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง11รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วครับ

Sampai jumpa di video selanjutnya.

สัมมาทัสสะเนนะปะหะ

Yeah, you know.

ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์ทั้งนั้นทรงสมณศักดิ์ทั้ง10รูปได้สวดมาติกาจบลงแล้วนะครับในเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลำดับจากนี้เจ้าพนักงานจะได้ปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกเสร็จแล้วเมื่อทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์นะครับแล้วเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งลำดับถัดไปเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรทรงปฏิบัติเช่นนี้12รูป3เที่ยวด้วยกันแล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์ทีละเที่ยวทีละเที่ยว3เที่ยวเที่ยวละ12ไตร12รูปครับจนครบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกอยู่นะครับซึ่งการสวดบทเมื่อสักครู่นั้นเรียกว่าการสวดมาติกานะครับซึ่งเป็นการสวดที่สำคัญที่ใช้ในพิธีศพต่างๆนะครับซึ่งบทสวดมาติกานี่นะครับถือว่าเป็นบทสวดมนต์ที่สำคัญมากเลยทีเดียวในพิธีศพต่างๆที่นำมาสวดในวันสำคัญในช่วงของ7วัน15วัน50วันและ100วันนั่นเองครับโดยคำว่ามาติกานั้นก็แปลว่าแม่บทหรือหัวข้อธรรมในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงบทสรุปสวดสรุปหัวข้อธรรมจากพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับขณะนี้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ

ปุถุติติตังปันติตังตุมังติตังเวมะสมิติตุสัพเพปุเรนตุจังกะปาญาณโทปนรโสยะธามณีโชติระโส

พรเจริญพระราชาที่สวัสดิ์วัฒนะมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่ทุกสิ่งที่ของพระพระพระเจ้าของพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาสมเด็จพระของพระพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพนักงานกำลังนิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวนี้ลงจากอาสงฆ์และจะได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์เพื่อรับการส่งทอดผ้าไตรอีกนะครับ

0: คะตลอดเวลากว่า200กว่าปีที่ผ่านมาพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนค่ะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้กระทั่งในปีนี้ค่ะปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนถึงทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชพิธีไทยที่สื่อออกมาได้อย่างลึกซึ้งนะคะและสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะของอาคารสำคัญในหมู่พระมหามนเทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งนั่นคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะเมื่อเรามองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ทศวรรษกว่า2ศตวรรษพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้ที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระโกศทองใหญ่เครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงที่พระราชทานสำหรับพระบรมศพและพระศพฐานันดรศักดิ์สูงสุดหลังมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์และกำลังปูลาดพระภูษาโยงนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในลำดับจากนี้ไปหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นเป็นการที่พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้กล่าวในช่วงที่ทอดผ้าไตรหลังจากที่ได้ทรงทอดผ้าไตรแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะการทอดผ้าไตรคือการทอดวางไตรจีวรบนสายศีลหรือผูสาโยงวางบนพานหน้าหีบศพเพื่อถวายแด่พระสงฆ์โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อประกอบพิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นธรรมเนียมที่นิยมปฏิบัติในงานศพการทำบุญอัฐิหรืองานประเพณีต่างๆนะคะ
0: ท่านผู้ฟังคะและหนึ่งในเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศพระอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์ไทยที่ปรากฏแต่โบราณนั่นก็คือฉัตรนะคะซึ่งเป็นคำบาลีค่ะแปลว่าร่ม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ความหมายของคำว่าฉัตรไว้ว่าเครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่มที่ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกว่าชั้นล่างลดหลั่นกันไปโดยลำดับค่ะสำหรับแขวนปักตั้งหรือเชิญเข้ากระบวนแห่เป็นเกียรติยศค่ะทั้งนี้ฉัตรเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นฉัตรขาวนะคะ
2: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรในเที่ยวนี้แด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จสิ้นทั้ง12รูปแล้วก็จะทรงพระดำเนินมาประทับพระราชอาสน์นะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับซึ่งขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ลำดับนี้ครับ
3: อนิจจา

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาก็จะกำลังเก็บพระภูษาอยู่ในขณะนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติหลังจากที่มีการทอดผ้าไตรนะครับสดับปกรณ์เป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงเป็นประธานอย่างเช่นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศพและพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆหรือพระบรมราชวงศ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีการสดับปกรณ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการสดับปกรณ์นี้พระสงฆ์ก็จะมีคำสวดว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยะธรรมิโนอุปะชะชิตวานิรุคะชันติเตสังบูปะสโมสุโขนี่ครับคือบทสดับปกรณ์ของพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เมื่อสักครู่ครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปในเที่ยวก่อนหน้านี้ที่สดับปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วลงจากอาสงขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงนะครับเพื่อที่จะรับการทอดผ้าไตรอีก12ไตรแล้วเมื่อทอดผ้าไตรเสร็จแล้วก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปสำหรับ12รูปในเที่ยวนี้นะครับถ้านับรวม12รูปตั้งแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเที่ยวที่1เที่ยวที่2เที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3แล้วนะครับในการที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปนะครับซึ่งเมื่อรวมกับเที่ยวแรก11รูปและ12เที่ยว3รูป36บวก11เป็น47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์นั่นเองครับในขณะนี้เจ้าพนักงานหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปขึ้นนั่งยังอาสงเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับพระภูษาโยงนี้ก็เปรียบเสมือนถ้าเป็นศพชาวบ้านทั่วไปประชาชนทั่วไปก็คือเปรียบเสมือนสายสินนั่นแหละครับการปูลาดพระภูษาโยงนั้นก็จะปูลาดเพื่อรองในส่วนของการทอดผ้าไตรลงบนพระภูษาโยงโดยตามความเชื่อแล้วถ้าไม่มีการปูลาดพระภูษาโยงหรือวางสายสินและโยงไปที่พระโกศจะถือว่าผู้ที่สวรรคตหรือ

0: ซึ่งหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปจะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นคำที่ใช้เฉพาะเจ้านายในพระราชพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นครับพระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ
1: อานิจจวตสังขารอุปายทวยัตอัมมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังอุปสโมสุโข
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีก็กำลังเก็บในส่วนของพระภูษาโยงนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อส่งกราบและส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทในลำดับต่อไปด้วยและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง12รูปในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์ลงจากอาสงฆ์แล้วครับ
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องราชอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงได้รับพระราชทานถวายพระเกียรติยศสูงสุดภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตรผ้าขาว7ชั้นกางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่แวดล้อมด้วยเครื่องสูงเครื่องราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณีอย่างครบถ้วนซึ่งการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศนั้นประกอบไปด้วยพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศชั้นสูงสุดประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลเครื่องประดับพระโกศประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นเป็นช่อดอกประดับใบเทศขนาดเด็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความเป็นความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมเฟื่องอุบะคือเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนสำหรับเครื่องสูงก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมชุมสายคือเครื่องสูงประกอบพระอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผืนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองพร้อมกับเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชูปโภคที่ตั้งทอดถวาย
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์อีก12รูปขึ้นนั่งยังอาสงฆ์นะครับเพื่อที่จะรับการทรงทอดผ้าไตรอีก12ไตรในเที่ยวนี้ครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังปูลาดพระภูษาโยงเพื่อที่จะทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปหลังจากทรงทอดผ้าไตรแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะได้สดับปกรณ์อีกหนึ่งเที่ยวครับและขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญผ้าไตรมาเพื่อเตรียมที่จะทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปครับซึ่งเที่ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้12รูปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรอยู่ครับหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตร

0: 12ไตรครบแล้วก็จะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์อย่างที่เดิมนะครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปก็จะได้สดับปกรณ์ในลำดับต่อไปครับขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรทั้ง12ไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินมาถวายความเคารพและประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ครับ
1: นิจาวัตสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเทสังอุปสโมสุโค
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง12รูปได้สดับปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานภูษามาลาอาเจ้าพนักงานพระราชพิธีกำลังเก็บพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงในลำดับต่อไปครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์นั้นจะหมายถึงการที่พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมซึ่งมักนิยมสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์และพิจารณาผ้าบางสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเดิมเป็นคำที่ใช้เฉพาะในพระราชพิธีหลวงสำหรับพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายซึ่งหลักการสำคัญของพิธีนั้นแบ่งได้เป็น2 ส่วนหลักๆได้แก่การสวดมาติกาการสวดเริ่มต้นของพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับที่ได้รับรู้และได้ร่วมอนุโมทนาส่วนการชักผ้าบางสกุลนั้นคือการที่พระสงฆ์ได้พิจารณาผ้าที่ทอดอยู่หน้าพระศพโดยดึงหรือจับผ้าบางสกุลนั้นเพื่อแสดงถึงการปลงสังเวชว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงแท้ค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปลงจากอาสงออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและลำดับจากนี้ไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในลำดับต่อไปด้วยครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับขณะนี้ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วเมื่อทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมพระพิธีธรรมก็จะเริ่มต้นสวดพระอภิธรรมในลำดับจากนี้ไปด้วยครับ

0: ฟังครับเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงพร้อมด้วยเพลงมหาชัยซึ่งเพลงสรรเสริญพระบารมีที่ดังขึ้นนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับส่วนเพลงมหาชัยนั้นเป็นเพลงส่งเสด็จสำหรับพระมหากษัตริย์ของภูฏานนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานครับนั่นหมายความว่าทุกพระองค์รถยนต์พระที่นั่งของทุกพระองค์ได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในการเสด็จพระราชดำเนินณพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเสด็จนั้นมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานด้วยนะครับซึ่งหมายถึงนะครับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยกับประเทศภูฏานนะครับโดยที่พระราชวงศ์แห่งภูฏานนะครับโดยมีการส่งจุดตะเกียง 1,000 ดวงและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่13มิถุนายนนะครับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเคารพความนอบน้อมซึ่งกันและกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและภูฏานครับและในวันนี้นะครับเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตะมะวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการถ่ายทอดของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจะมีการถ่ายทอดเสียงในวาระสำคัญในการพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอีกในวาระปันนระสมวานครบ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนปัญญาสมวานครบ50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมสะตมวานครบ100วันในวันศุกร์ที่18กันยายนนะครับซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดเสียงในวาระต่อไปครับครับท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้ครับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นนะครับทางทีมเทคนิคนะครับประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองนะครับและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมและผมชโลธรจัญญานะครับในการนี้ขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศที่รับสัญญาณในการนี้นะครับสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษย์โลกได้พึ่งพายามยากครับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังและนำทุกท่านนะครับกลับไปรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมชลประทานเล็งเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงมีความต้องการใช้น้ำในการทำการเกษตรสูงกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของอำเภอเชียงแสนขึ้นโดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาเป็นสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 1,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งให้แก่ราษฎรบ้านห้วยเกียงตำบลเวียงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและหมู่บ้านข้างเคียงรวม5หมู่บ้านจำนวน 5,246 ครัวเรือนได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพออีกทั้งเป็นการรักษาระบบนิเวศคู่เมืองโบราณเพิ่มทัศนียภาพและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของเมืองโบราณเชียงแสนได้อีกด้วยจะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตจากกรมทดน้ำสู่กรมครองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีนะคะผู้ฟังที่18นะคะมิถุนายน2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการอาจจะดูเสียงแบบเอ๊ะทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะคะก็ต้องขออภัยในส่วนของความไม่สะดวกเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นหวัดนะผู้ฟังนะก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรวมไปถึงทักทายทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะที่กำลังรับฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านของรายการของเรานะคะในช่วงของประมาณต้นๆชั่วโมงนะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะในส่วนของพิธีในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบังเพ็ญ นะคะพระราชกุศลแก่สมเด็จพระนางเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่ประสงค์นิกรทุกท่านนะคะต้องไว้อาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและแล้วค่ะผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะในช่วงของรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่อยากจะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องราวจากส่วนกลางรวมไปถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้นะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเขาได้มีการหารือภาคเอกชนผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีน 1.2 ล้านตัวต่อปีค่ะพร้อมได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านเขตปลอดโรคมุ่งเป้าตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการประชุมหารือการนำเข้าโคมีชีวิตจากประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกับกรมปศุสัตว์นะคะรวมไปถึงผู้แทนภาคเอกชนไทยและจีนว่าประเทศไทยนี่แหละค่ะจะมีการเดินหน้านโยบายการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนซึ่งก็มีการตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือให้ได้เดือนละ 100,000 ตัวค่ะหรือปีละ 1.2 ล้านตัวพร้อมเตรียมแผนลงทุนสร้างโรงเชือกนะคะฐานสูงในไทยเพื่อเติมในอนาคตโดยที่ประชุมเองก็ได้มีการติดตามนะคะความคืบหน้าที่มีการเจรจาลดข้อซักถามด้านสุขอนามัยกับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะจากกว่า40ข้อด้วยกันซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่ตั้งเป้ารวมไปถึงการผลักดันให้เกิดการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยเนี่ยไปยังประเทศจีนให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่การพลิกโฉมรวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมการเลี้ยงโคเนื้อของไทยนี่แหละค่ะให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะเรามากันที่ประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าดูเวลาแล้วเนี่ยอาจจะมีช่วงท้ายของรายการนะคะก็จะมีประเด็นอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งล่าสุดค่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งในตัวเมืองพังงาเองหรือในจังหวัดพังงาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไปชมการฟักไข่ลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกค่ะของลูกเต่ามะเฟืองนะที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหักท้ายเหมืองนะคะก็จะเป็นในช่วงของเวลาปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการเขาเรียกว่าไปบันทึกภาพนะคะผู้ฟังนะเขาจะมีการประมาณการนะว่าวันลูกเต่าฟักไข่เนี่ยกี่วันนะคะใครที่สนใจที่จะไปชมการฟักไข่หรือว่าการลงสู่ทะเลเป็นครั้งแรกของลูกเต่ามะเฟืองนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้นะคะที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหากไทยเมืองนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์076-679-136นะคุณผู้ฟังนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการ
นำมาฝากกันนะคะกับอีกหนึ่งมหกรรมที่บอกได้เลยว่ากระแสการตอบรับดีมากๆค่ะผู้ฟังก็คือในส่วนของงานเมื่อวานนะใครที่อาจจะตกใจเรื่องก็เอ๊ะใช่ในพื้นที่จังหวัดพังงาหรือเปล่าบอกได้เลยนะคะว่าสร้างประวัติศาสตร์กันมากเลยนะคะกับงานพังงาพรายมันนะคะ2026นะพรายฟอออลเลิฟฟอออลค่ะที่ส่งเสริมความเท่าเทียมแล้วก็การยอมรับความหลากหลายทางเพศนะกระแสการตอบรับเนี่ยถือได้ว่าเยี่ยมเลยนะผู้ฟังเพราะว่าต่อให้สภาพอากาศเนี่ยอาจจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่อาจจะมีเม็ดฝนโปรยปรายลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงหัวหน้าส่วนต่างๆองค์กรต่างๆนะคะที่ร่วมเดินขบวนเนี่ยต่างก็สู้กันเต็มที่นะคุณผู้ฟังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ในจังหวัดพังงานะคะที่จะนำความสุขนะคะผู้ฟังนะนำความสุขนำความสนุกนำความแปลกใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการจัดงานนะส่วนของเรื่องที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กันนะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะกับงานไทยช่วยไทยพลัสนะที่กำลังจะจัดขึ้นที่บริเวณเขาเรียกว่าศูนย์ราชการจังหวัดพังงานะคะหรือว่างานบอลลูนนั่นเองนะก็ไปเดินไปช็อปกันได้นะคะก็เป็นงานที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจก็คือไทยช่วยไทยนะใครที่ยังมียอดเงินอยู่ของเดือนนี้นะฮะที่รัฐบาลให้ 1,000 บาทนะก็สามารถที่จะไปใช้จ่ายในงานได้แต่สำหรับใครที่พลาดโอกาสแล้วยอดเงินหมดไปแล้วนะคะสามารถที่จะใช้ในเดือนถัดไปนะในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวน้องฮาพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยก็จะนำภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยนำมาพูดคุยกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจจะดูแปลกใหม่ในเรื่องของเสียงนะแต่ก็ยังสู้ค่ะสู้ที่จะนำข้อมูลข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันและเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้ละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานสวทพังงาค่ะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม
1: ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียนายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันแล้วพร้อมดำเนินการขั้นตอนแรกทันทีนัดนิชาจงโปร่งกลางผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลเวิลด์บ็อกซิ่งคัพที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หลายหน่วยงานร่วมสานต่อโครงการในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสานต่อโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กในเรือนจำอย่างต่อเนื่องนางพงศวาทนีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีจุดเริ่มต้นจากพระกรณียกิจเมื่อปี2544หลังทรงเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังในทันทสถานหญิงกลางพบปัญหาเด็กที่ติดท้องและอาศัยอยู่ในเรือนจำร่วมกับแม่จึงมีพระดำริให้ดูแลทั้งแม่และเด็กอย่างเหมาะสมโดยทรงประทานหลักคิดว่าการอบรมคนดีสร้างคนดีควรเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและการตั้งครรภ์ต้องตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพถือเป็นจุดเปลี่ยนของทันทสถานหญิงกลางในการเริ่มปรับปรุงด้านกายภาพของเรือนจำมีห้องให้นมบุตรห้องจัดเก็บอุปกรณ์สำหรับเด็กทารกมีการแยกทารกไม่ให้ไปนอนปะปนกับผู้ต้องขังอื่นกลายเป็นเรือนจำต้นแบบดำเนินโครงการกำลังใจก่อนขยายผลไปยังส่วนอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังทรงผลักดันประเด็นสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศจนนำไปสู่การจัดทำข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นแนวทางสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงถึงความแตกต่างทางเพศและความต้องการเฉพาะของผู้หญิงการคุ้มครองสิทธิของแม่และเด็กในเรือนจำเป็นมาตรฐานที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกให้การยอมรับ
2: ข้อกำหนดตัวนี้มีทั้งหมด71ข้อและที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจมากก็คือทุกๆประเทศเข้ามาลงนามในการใช้ข้อกำหนดตัวนี้ที่พระองค์ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันตรงนี้ก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นต้นแบบที่หลายๆประเทศก็มาลงนามนะคะในการที่จะยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดกรุงเทพของเราแล้วก็หลายๆประเทศก็เอาไปขยายผลต่อค่ะเรียกว่าเราเป็นชาติที่ริเริ่มในสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในเรือนจำค่ะ
1: ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมยังคงเดินหน้าขยายผลโครงการกำลังใจอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมเรือนจำทั่วประเทศพร้อมยกระดับให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลเรื่องสุขอนามัยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ความเป็นอยู่และร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมการปกครองเชื่อมต่อการทำงานอุดช่องว่างในการดูแลเด็กที่ออกจากเรือนจำหลังพ้นเกณฑ์การอยู่กับแม่ในเรือนจำให้ดียิ่งขึ้นด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสานต่อโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างต่อเนื่อง
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริสำคัญเช่นโครงการพัชรสุภาคชานุรักษ์มุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือ จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์ทรงมีพระดำรัสว่าเรารักคนรักทั้งช้างเป็นที่มาของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์จัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างการจัดการแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าและเครือข่ายชุมชนการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าการจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืนและการควบคุมประชากรช้างป่าถือเป็นยุทธศาสตร์หลักที่กำหนดโดยคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างร่วมกับกรมอุทยานซึ่งมาจากแนวทางพระดำริของพระองค์
4: ท่านได้มีพระดำริในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆในเรื่องของมิติของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมถึงสัตว์ป่าด้วยโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป้าหมายพื้นที่ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในกลุ่มป่าภาคตะวันออกกลุ่มป่าลอยต่อท่านก็มาสืบสานต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไปพร้อมๆกับการพัฒนาชุมชนที่อยู่ในพื้นที่และก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องของช้างป่าก็โดยแนวพระดำริของพระองค์ท่านในการที่จะช่วยทั้งคนและช่วยทั้งช้างนะครับเพราะว่าท่านก็รับสั่งเสมอว่าเรารักทั้งช้างและก็รักทั้งคนด้วยก็ต้องช่วยไปพร้อมกันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมปี2562ก็ได้มีการทำกิจกรรมมากมายครับท่านได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ป่าที่อยู่ในพื้นที่ป่าลอยต่อทำยังไงให้ป่าเนี่ยเป็นที่แหล่งอาศัยของช้างป่าให้อยู่ได้นานได้มากที่สุดรวมถึงการปรับรูปแบบของการทำอาชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆป่าที่จะทำไงให้เกิดผลกระทบจากช้างป่าน้อยที่สุด
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวได้ว่ากรมอุทยานพร้อมน้อมนำแนวพระดำริมาสานต่อในการกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มกำลังเพื่อเปลี่ยนบทบาทของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่เพราะเมื่อชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ป่าจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนโดยทุกครั้งที่มีการบริจาคโลหิตจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาได้อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงยึดมั่นประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโลหิตสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำทั้ง7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหรือตรวจสอบจุดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ใกล้บ้านปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
6: นายุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรการเสวนาทางวิชาการระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติมาลิชโยรายงาน
1: ไทยจะใช้โอกาสจากการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันเศรษฐกิจการค้าเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซีย
7: การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันสุดท้ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะใช้ช่วงเวลาระหว่างเข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงภาคธุรกิจที่สำคัญกล่าวถ้อยแถลงส่งเสริมให้ทุกประเทศร่วมกันขยายความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาครวมทั้งการอำนวยความสะดวกทางการค้าและเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคยูเรเซียสำหรับภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่เข้าร่วมในงานนี้อาทิองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งหลายหน่วยงานเคยเดินทางไปประเทศไทยและหารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วส่วนการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงการประชุมแบบเต็มคณะซึ่งมีประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนเป็นประธานร่วมผู้นำทุกประเทศจะร่วมกันรับรองปฏิญญาคาซานและเอกสารผลลัพธ์สำคัญต่างๆซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนรัสเซียให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนครอบคลุมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยรัสเซียสนใจขายพลังงานและปุ๋ยให้ประเทศในอาเซียนและเตรียมใช้การทูตเชิงรุกเพิ่มช่องทางการค้านายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน

0: กับรัสเซียมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพลังงานอวกาศไอทีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะถือเป็นด้านใหม่พร้อมเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำได้มาเจอกันรวมถึงการพบปะภาคเอกชนจะนำไปสู่การเยือนและพบปะในระดับต่างๆตามมาและเกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นขณะที่เรื่องพลังงานรัสเซียมีความสนใจที่จะขายพลังงานน้ำมันแก๊สและปุ๋ยให้กับประเทศในอาเซียนมากขึ้นซึ่งไทยมีความต้องการที่จะซื้อขายกับรัสเซียสูงแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการกีดกันทางการค้าด้วยโดยไทยจะใช้การทูตเชิงรุกเน้นการพบหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายและคาดว่าในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทยรัสเซียเพื่อมองถึงภาพรวมความสัมพันธ์ทั้งหมดว่าจะร่วมมือกันอย่างไรนายศิหศักดิ์ยังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์จากการร่วมประชุมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับทุกระดับซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและที่สำคัญคือระหว่างประชาชนที่เห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวรัสเซียมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง 1.9 ล้านคนต่อปีซึ่งจะช่วยส่งเสริมเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังแสดงความยินดีต่อกรณีที่สหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยรอคอยและคาดว่าจะนำไปสู่สถานการณ์ด้านพลังงานที่ดีขึ้น
1: นายศิหศักดิ์ ปงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากรณีที่สหรัฐอเมริกาและสหรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันถือเป็นข่าวดีซึ่งเท่าที่พิจารณาข้อตกลงในครั้งนี้เป็นบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพแต่ยังต้องมีกระบวนการพูดคุยอื่นๆที่จะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกซึ่งยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ยังคลั่งอยู่รวมถึงจะทำให้เรื่องสถานการณ์ด้านพลังงานดีขึ้นแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไทยต้องหาทางเลือกด้านพลังงานให้มากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริการวมถึงรัสเซียนอกจากนี้คือการพัฒนาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันปุ๋ยภายในประเทศมีเพียงพอไม่เกิดปัญหาขาดแคลนขณะที่ราคายูเรียตลาดโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
2: นายกฤตชนนท์ อัยยะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรภายในประเทศมีเพียงพอแม้ว่าที่ผ่านมาจะได้รับผลกระทบด้านราคาจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางซึ่งกระทรวงได้ผลักดันการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวที่จากเดิมเกษตรกรใช้ปีละกว่า6ล้านตันให้ปรับสัดส่วนลงเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร้อยละ70ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์อีกร้อยละ30เพื่อชดเชยปริมาณปุ๋ยนำเข้าที่หายไปกว่า1ล้านตันซึ่งจากการดำเนินการพบว่าเกษตรกรเริ่มปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่เรากังวลนะว่าปุ๋ยจะขาดไหมวันนี้ไม่ขาดวันนี้เราลดการใช้ปุ๋ยลงโดยนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตอนนี้บอกว่าเราใช้ปุ๋ยเคมี 100% ไม่ได้แล้วนะใช้6ล้านตันแบบเดิมเป็นเคมีแบบเดิมไม่ได้แล้วนะต้องลดลงในสัดส่วน 70-30 ถ้าเราลดลงมาได้เหลือ 70-30 ไอ้ตรงที่หายไปล้านกว่าตันมันจะถูกทดแทนเกษตรกรก็ปรับตัวเพราะว่าถ้าราคามันขึ้นสูงเขาก็ปรับตัวหาผลิตภัณฑ์ที่มาทดแทนนะครับหาวิธีการในการเพาะปลูกที่มันทดแทนเข้ามาซึ่งของเราเองเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเราก็มีนโยบายที่ร่วมกับทางอว.ทำเรื่องของปุ๋ยสั่งตัดคือแทนที่คุณจะใช้ 100% ขั้นแรกคุณไปตรวจดินคุณก่อนแล้วออกแบบสูตรปุ๋ยให้มันเหมาะสมกับสภาพดินของคุณ
2: ด้านนายรภิพัฒน์จันทราศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันเช่นกันว่าสถานการณ์ปุ๋ยภายในประเทศขณะนี้มีเพียงพอและไม่เกิดปัญหาขาดแคลนและจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายลงแล้วพบว่าราคายูเรียในตลาดโลกมีการปรับตัวลดลงอย่างมากจากเดิมที่เคยอยู่ในระดับ800ดอลลาร์สหรัฐต่อตันซึ่งถือเป็นข่าวดีที่น่าจะส่งผลให้ต้นทุนหรือราคานำเข้าปรับตัวลดลงตามไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่า ปิยราชชธิดา

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงบประมาณจะเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมบ่ายนี้และเตรียมเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกเดือนกรกฎาคมนี
2: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมีวาระสำคัญสำนักงบประมาณจะเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นรูปเล่มนำมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนนี้และจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนคาดว่าจะพิจารณาวาระแรกในวันที่1กรกฎาคมและพิจารณาวาระที่2และ3ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อให้สามารถประกาศใช้งบประมาณปี2570ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้นอกจากนี้สำนักงบประมาณยังเตรียมเสนอการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาควบคู่กันด้วยผลิตนาฏขวัญสันตุกรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรียกระดับเกษตรไทยสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพแห่งอนาคต
3: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการเดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าสูงสุพรรณบุรีเพื่อรับมือกับวิกฤตความผันผวนของเศรษฐกิจและต้นทุนพลังงานโลกโดยมุ่งเปลี่ยนฐานภาคเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่อุตสาหกรรมสีเขียวฐานชีวภาพและการแพทย์บูรณาการซึ่งผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีศักยภาพสูงด้านความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบทางการเกษตรในพื้นที่เช่นข้าวอ้อยมันสำปะหลังและแห้วสุพรรณที่สามารถนำมาต่อยอดเป็นสินค้ามูลค่าสูงอาทิอาหารฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และพลังงานหมุนเวียนทางนี้กนอได้วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนผ่าน3ปัจจัยความสำเร็จหลักได้แก่การจับมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำเพื่อผลักดันการใช้นวัตกรรมการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอย่างครบวงจรและการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อชุมชนซึ่งหากโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงจะเป็นการยกระดับพื้นที่สู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูงของภูมิภาคที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ภาพรวมการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดมียอดใช้จ่ายสูงกว่า 33,800 ล้านบาทสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ล่าสุดพบว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าอย่างล้นหลามโดยมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วจำนวนกว่า26ล้านรายและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จสูงกว่า25ล้าน2แสนรายในจำนวนนี้มีประชาชนที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวนกว่า4ล้าน6แสนรายและมียอดใช้จ่ายรวมในโครงการสูงกว่า 33,800 ล้านบาทในจำนวนนี้มียอดใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่เพิ่งเริ่มเปิดใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า272ล้านบาทถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดอำนาจเจริญลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นครบ 100% แล้วย้ำผู้ถือบัตรเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้
4: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถดำเนินการลงทะเบียนประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตกหล่นได้ครบถ้วน 100% แล้วโดยมีผู้ลงทะเบียนครบทั้งสิ้น 5,179 คนจากเป้าหมาย 5,179 คนและเมื่อรวมกับกลุ่มเพิ่มเติมทำให้มีผู้ลงทะเบียนสะสมจำนวน 22,395 คนคิดเป็นร้อยละ100ของเป้าหมายที่กำหนดนางนิพพันธ์เหล่าแคร์คลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าผลการดำเนินงานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะฝ่ายปกครองในทุกอำเภอที่ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกและติดตามกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนที่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่ให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569พงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: ส่วนการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาท
5: นางสาวเพ็ญพักลิตลักษ์คลังจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการใช้จ่ายภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จังหวัดตรังมียอดใช้จ่ายสะสมรวมแล้วกว่า250ล้านบาทขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสและอีกหลายคนกลับมาใช้จ่ายผ่านการสแกนชำระเงินตามปกติเนื่องจากใช้วงเงินในโครงการครบถ้วนแล้วอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการร้านค้าหลายรายในพื้นที่จังหวัดตรังกล่าวว่าบรรยากาศการค้าขายหลังเทศกาลสงกรานต์และช่วงเปิดภาคเรียนค่อนข้างซบเซาและยอมรับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของมาตรการโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ30-40เนื่องจากผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและคนดังพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมนำคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงผลการดำเนินการในคดีเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.บริเวณหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย24จุดพร้อมเปิดเผยแผนผังความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลมูลค่าความเสียหายจำนวนผู้เสียหายและพยานหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้จากการปฏิบัติการดังกล่าวสำหรับความคืบหน้าของคดีขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายจำนวนมากและเร่งตรวจสอบพยานหลักฐานที่ได้รับจากการเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือขอศาลออกหมายจับบุคคลใดแต่หากพยานหลักฐานและคำให้การของผู้เสียหายมีน้ำหนักเพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการกระทำความผิดของบุคคลใดพนักงานสอบสวนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนอกจากนี้การตรวจสอบเส้นทางการเงินพบธุรกรรมบางส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งถูกตรวจสอบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดรถยนต์หรูและรถจักรยานยนต์หลายรายการไว้เป็นของกลางเนื่องจากพบความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่อยู่ระหว่างการสอบสวนแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
6: ลองนึกภาพสองคนมาขอรับบริการพร้อมกันแต่คนหนึ่งได้รับบริการก่อนเพราะจ่ายป้ายโต๊ะ
7: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยศาสตร์สมาพันธ์เอสเอ็มไทยเราต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้เกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเสมอภาคความเท่าเทียมการไม่เลือกปฏิบัติไม่ให้ถึงบนหรือว่าใต้โต๊ะในภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะมันสะท้อนในเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีธรรมาภิบาลจะทำให้เกิดมาตรฐานทางการค้าที่ยึดมั่นความเท่าเทียมกันตรงนี้ก็จะสร้างความมั่นคงของประเทศชาติครับ
6: บริการที่ยุติธรรมคือสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องซื้อเราร่วมกันทำให้สังคมเป็นธรรมได้ด้วยการไม่จ่ายสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเชบาฟชารีฟแห่งปากีสถานเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันผ่านทางระบบดิจิทัลแล้วและจะมีผลบังคับใช้โดยทันทีซึ่งในขั้นตอนแรกอิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงสหรัฐจะยกเลิกปฏิบัติการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านเช่นกันนายกรัฐมนตรีชารีฟยังยืนยันว่าปากีสถานจะเป็นเจ้าภาพสำหรับพิธีการลงนามอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้พร้อมแสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอายาตอลเลาะห์มอชตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกาตาร์ตุรกีซาอุดีอาระเบียและอียิปต์สำหรับการประสบความสำเร็จในครั้งนี้
1: นายเยโกโควันชุกรักษาการผู้ว่าการแคว้นเบรียนทางตะวันตกของรัสเซียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนออกแถลงการกล่าวหาว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีรถโดยสารคันหนึ่งที่บรรทุกนักฟุตบอลเยาวชนจากประเทศเบลารุสที่กำลังเดินทางในแคว้นเบรียนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสประนามว่าเหตุการณ์โจมตีในแคว้นเบรียนส์ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายโจมตีพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างไรก็ตามกองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าถ้อยแถลงของทางการรัสเซียถือเป็นเรื่องเท็จ
9: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสที่ระบุว่าคลื่นความร้อนจะเริ่มค่อยๆก่อตัวและแผ่ปกคลุมทั่วฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้และออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในกรุงปารีสและพื้นที่ส่วนใหญ่ในทางตะวันออกของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการว่าอาจมีบางภูมิภาคของฝรั่งเศสเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันทางการกรุงปารีสของฝรั่งเศสอนุญาตให้ประชาชนลงว่ายน้ำในคลองแห่งหนึ่งทางตะวันออกของกรุงปารีสเพื่อช่วยให้ประชาชนคลายความร้อนและรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพคอยดูแลความปลอดภัย
1: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JNTO รายงานว่าญี่ปุ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 3,500,000 คนในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอย่างไรก็ตามจำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 15.2 รองลงมาคือเวียดนามสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 60.4 โดยเหลือเพียง 300,000 คนซึ่งถือเป็นการลดลงเป็นเดือนที่6ติดต่อกันเนื่องจากรัฐบาลจีนเรียกร้องให้พลเรือนจีนงดเดินทางไปญี่ปุ่นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันที่ย่ำแย่ลงอย่างมาก JNTO กล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศจีนกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศเหล่านี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม K โปรตุเกสที่นำทัพโดยคริสเตียโน่โรนัลโดเสมอกับดีอาร์คองโก1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม L ทัพสิงโตคำรามอังกฤษเอาชนะโครเอเชีย4ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม K อุซเบกิสถานเจอกับโคลอมเบียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม A เช็กเกียเจอกับแอฟริกาใต้วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกเจอกับทีมชาติยูเครนอันดับ16ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้ทีมนักตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10ต่อ15เก็บเพิ่มอีก1แต้มเมื่อรวมกับสนามแรกมีรวมเป็น3แต้มอยู่อันดับ17โดยวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบกับบัลการีทีมอันดับ20ของโลกเวลา 20:30 นาทีศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup Stage 2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ดีกรีเหรียญทองซีเกมและเพิ่งคว้านักชกยอดเยี่ยมที่เนเธอร์แลนด์มาหมาดๆอาศัยชั้นเชิงที่เหนือกว่าชกเอาชนะคะแนนโยเซลินเปเรสจากสหรัฐอเมริกาไปแบบเอกฉันท์5-0เสียงผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลอเรนแม็กกี้นักชกจากอังกฤษในวันที่18มิถุนายนนี้ตันรุ่น55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกดาวรุ่งจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาเจ้าของเหรียญทองยู19ชิงแชมป์เอเชียปีล่าสุดที่ขยับขึ้นมาชกในประเภทประชาชนเป็นครั้งแรกอาศัยความสดและคุมจังหวะดักต่อยได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนมูฮัมหมัดอันการากี้จากจอร์แดนไปแบบขาดลอย5-0เสียงไปครอบ16คนไปดวลกับชินจายองคู่ปรับจากเกาหลีใต้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊านักตบลูกขนไก่ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบแรกตัวหญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ20ของโลกตบชนะเคอิชาฟาติมาอัสซาร่าจากอาเซอร์ไบจาน2-0เกม21-15 22-20 ไปเข้ารอบ2ไปเจอกับรุ่นน้องพัศออนพนาเชษที่ตบชนะปุยชิวาจากมาเก๊ามาได้2-0เกม21-15 21-13 ขณะที่ต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกตบชนะเหลียงจิงหยูจากไต้หวัน2-1เกม21-17 18-21 21-11 ประกอบ2ไปเจองานหนักพบกับคิมกาอึนมวยอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านคู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตคู่มวยอันดับ2และมวยอันดับ13ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะห่วงส่วนไอกับหวังยี่เจิงจากไต้หวัน2-0เกม21-12 21-14 ประกอบ2ไปเจอกับสุภัทจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มวยอันดับ66ของโลกเที่ยวชนะคู่จากอินเดียมาได้2-0เกม21-10 21-19 ส่วนหญิงคู่นันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับ5จะชนะคู่รุ่นน้องอนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์2-1เกม20-22 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบไปพบกับหยูซนเฉินกับหลิวเจียนยุนจากไต้หวันขณะที่ชายคู่พิรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตน์สกุลตบชนะเปาซินดากูราไวกับเจียงเชียงเว่ยจากไต้หวัน2-0เกม21-13 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคิมกีจุงกับคิมซารังจากเกาหลีใต้กอล์ฟอาชีพ LPGA ทัวร์รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ชิงรางวัลรวมสูงถึง 3.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทเตรียมเปิดฉากระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายนที่สนามไรฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่2ติดต่อกันในรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาต่อจากศึกดาวแชมเปี้ยนชิพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยตบเท้าเข้าร่วมล่าแชมป์ทั้งหมด8คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาจิติกุลด้วยโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยปัจจารีอนันต์ฤกษ์การชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลทัศมินสุวรรณปุระพออนงเพชรล้ำโมริยาจุฑานุการและลุกกี้สาวไทยสุวิชยาวินิจฉัยธรรมร่วมประชันวงสวิงกับยอดนักกอล์ฟหญิงระดับโลกมากมาย2นักกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก2026ที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลโดยนายบรรณากิจบรรจงทองจำปารองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตกรุงเทพเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ว่ามี2นักศึกษาในสังกัดสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันกีฬามวยไทยประเภทไหว้ครูประกอบด้วยเนตรภาสีหาคำแท้นักศึกษาจากวิทยาเขตกรุงเทพคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลหญิงด้วยคะแนน 9.30 และพิทยาชิปราณีคว้าเหรียญทองประเภทไหว้ครูบุคคลชายทำคะแนนสูงถึง 9.50 คะแนนฟุตบอลโค้กครับ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีวันที่2ยิงกันถึง39ประตูจาก8คู่โดยที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5-0 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีเอาชนะสมุทรสงครามซิตี้ 1-0 สุพรรณบุรี FC ชนะสิงห์บุรีวอริเออร์ 7-0 และราชบุรี FC ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ราชย่ากาญจนบุรี 5-0 ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมPT ประจวบ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนบาลาจันทร์วิทยา 4-3 หลังเสมอกันในเวลา 1-1 โรงเรียนอบจ.จังหวัดชัยนาทเอาชนะอ่างทอง FC 4-1สมุทรสาครซิตี้ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี 8-0 และกาญจนบุรีซิตี้ชนะโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 5-1 ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับ2026รอบแรกกลุ่ม Cโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 3-1 ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม C โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร 2-0 ด้านกลุ่ม D โรงเรียนวชิราลัยเชียงใหม่ชนะโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ 3-1 ขณะที่กลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะโรงเรียนปทุมคงคา 2-0 เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่า U15 World Cup Festival ซึ่งจะเป็นการแข่งขันระดับโลกครั้งแรกในลักษณะเทศกาลฟุตบอลซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเยาวชนมากกว่าการแข่งขันเพื่อผลแพ้ชนะเพียงอย่างเดียวโดยมีแผนจัดที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคมนี้รวมถึงแผนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงในปี2570อีกด้วยพลตรีท่านนท์แสงนาคอุปนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมโดยมีทั้งสิ้น4ชนิดกีฬาคือว่ายน้ำว่ายน้ำลีลากระโดดน้ำโปโลน้ำสถานที่แข่งขันแบบเดียวกับที่จัดในศึกซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่แล้วว่ายน้ำจัดที่สระว่ายน้ำกกท.โปโลน้ำจัดที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตและกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาแข่งขันที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเอแบกบางนาล่าสุดมีนักกีฬาจาก34ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันขณะที่โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำเปิดเผยว่าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นรายการที่ใช้วัดศักยภาพของนักกีฬาจากทั่วเอเชียรวมทั้งนักกีฬาไทยก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับเป้าหมายกีฬาว่ายน้ำถ้าจีนส่งทีมใหญ่มาโอกาสที่ไทยจะได้เหรียญทองก็ต้องยอมรับว่าลำบากแต่หากจีนส่งทีมชุด B จะเป็นโอกาสให้กับนักกีฬาหลายๆประเทศเช่นเดียวกับไทยคาดหวังว่าน่าจะมีเหรียญทองด้านโปโลน้ำทีมหญิงเชื่อว่าศักยภาพของไทยน่าจะติดเหรียญใดเหรียญหนึ่งได้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
0: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสำสร้างคำว่าสำสร้างเขียนสอเสือสระอำสอโซ่ไม้เอกสระอางองูสันนิษฐานว่ามาจากภาษาสันสกฤตว่าสมะสานะแปลว่าที่เผาศพคำว่าสำสร้างมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงที่เผาศพซึ่งสร้างขึ้นชั่วคราวมีกองฟืนอยู่กลางมีเสาสี่ต้นปักอยู่รอบฟืนนั้นวางพาดไขว้ไปมาให้มีช่องสำหรับลมวิ่งเข้าโหมไฟปลายเสาปักให้สอบเข้าหากันสำหรับดาดผ้าขาวเป็นเพดานต่างร่มให้แก่เปลวไฟที่ใช้เผาศพบางถิ่นจึงเรียกสำสร้างว่าร่มไฟสำสร้างอีกความหมายหนึ่งหมายถึงเรือนบุษบกสี่หลังซึ่งสร้างอยู่มุมทั้งสี่ของพระเมรุมาตรสำหรับพระสงฆ์สวดพระอภิธรรมในงานออกพระเมนคำว่าสำสร้างใช้ว่าสามสร้างคดสร้างหรือสร้างก็มี
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: คุณ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 23:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง66เซนติเมตรและเวลา 16:26 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรานุรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19 มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานอัตราว่างครั้งแรกรวม11 อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dgr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง7 กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันบำราศนราดูรรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานบริการกลุ่มการพยาบาลพนักงานบริการงานอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยพนักงานบริการกลุ่มงานปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้รวม12 อัตราผู้ช่วยพยาบาลพนักงานเภสัชกรรมรวม20 อัตรากลุ่มงานเทคนิคตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานสถิติรวม4 อัตราและกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข1 อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานที่งานการเจ้าหน้าที่ชั้น2ตึกอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรในวันและเวลาราชการหรือสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงงานการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการสถาบันบำราศนราดูรเลขที่38ซอยตีวานนท์14ถนนตีวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000วงเล็บบุ่มซองว่าสมัครงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่วันที่22 มิถุนายนถึง10 กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยท่านผู้ฟังครับเวลาที่ต้องแสดงความเคารพในโอกาสสำคัญเช่นการเข้าเฝ้าการกราบบังคมทูลการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในงานพิธี จะสังเกตได้ว่าสุภาพสตรีจะมีวิธีการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามคล้ายกับการเต้นรำที่คนไทยเรียกกันว่าการถอนสายบัวแท้จริงแล้วการถอนสายบัวนั้นประเทศไทยไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่ได้รับอิทธิพลจากราชวงศ์ยุโรปที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชื่อเดิมของท่านี้เรียกว่าเคิร์ซี่แต่ด้วยความที่เรียกยากสำหรับคนไทยจึงถูกเปลี่ยนเป็นคำว่าถอนสายบัวเพราะท่าทางการย่อและการก้มมีความคล้ายกับการเก็บสายบัวในบึงน้ำนั่นเองครับโดยประเทศไทยนำการถอนสายบัวมาประยุกต์แทนการหมอบกราบเพื่อให้ดูเป็นสากลขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ถือเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงความเคารพตามธรรมเนียมตะวันตกเพื่อให้สอดรับกับการแต่งกายชุดสากลและการจัดระเบียบราชการใหม่โอกาสในการใช้การถอนสายบัวนั้นจะใช้เพื่อการทำความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายชนชั้นสูงโดยสำนักคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้บัญญัติไว้อย่างเป็นทางการในช่วงปีพุทธศักราช2549สำหรับวิธีการถอนสายบัวที่ถูกต้องเริ่มจากการยืนให้ตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่จากนั้นย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆแต่อย่าให้ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่าโดยใช้มือขวาทับมือซ้ายโดยหงายมือซ้ายและคว่ำมือขวาลงแล้วค่อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวท่านผู้ฟังครับทั้งการโค้งคำนับของสุภาพบุรุษหรือการถอนสายบัวของสุภาพสตรีถือเป็นการแสดงความเคารพที่เป็นสากลและเป็นมารยาทในการแสดงความเคารพต่อหน้าพระมหากษัตริย์เจ้านายชนชั้นสูงที่เราชาวไทยควรยึดถือและทำให้ถูกวิธีที่สะท้อนถึงกิริยามารยาทรวมไปถึงการแสดงความเคารพที่ดูอ่อนช้อยสวยงามอีกด้วยนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องท่าถอนสายบัวจากอิทธิพลตะวันตกสู่การถวายความเคารพของสตรีไทยเรียบเรียงโดยอัฐพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ธุรกิจมีสินค้าแต่ยังหาลูกค้าไม่ได้มีไอเดียแต่ขาดเครื่องมือและพันธมิตรวันนี้ทุกโอกาสทางธุรกิจกำลังถูกเชื่อมเข้าหากันกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์จับมือสสว.เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ Business Ecosystem ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทยในงาน SME Business Connect เชื่อมโอกาสเดินหน้าธุรกิจ 19-21 มิถุนายนนี้ณสยามพารากอน Next Hall ชั้น5สอบถามเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570กระทรวงพาณิชย์เชื่อมทุกโอกาสสู่การเติบโตของ SME ไทย
16: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
16: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ18มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารเดชสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องภูมิรัตน์มีลักษณะนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะติดตามรับฟังรับชมได้นะคะทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็หน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยค่ะส่วนทางออนไลน์นะคะ
0: ค่ะเข้ามาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยหรือว่าฝากคำถามไว
1: ้
0: วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะก็จะเป็นอาจารย์ทองธรรมดาจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเจ้าของคอนเซ็ปต์เกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของอาจารย์ทองธรรมดาเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องของการทำการเกษตรได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกใครที่มีปัญหาเรื่องของการเตรียมดินหรือว่าดินไม่ดีดินเปรี้ยวดินเค็ม
0: ของดินของน้ำได้หมดเลย
1: จะแก้ปัญหาแบบไหนนะคะเดี๋ยวเตรียมคำถามไว้เลยนะคะเราจะเปิดสายกันในช่วงครึ่งหลังค่ะแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาแน่นอนค่ะเราก็จะนำเรื่องของการท่องเที่ยวมาอัปเดตนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่เนี่ยเดี๋ยวนี้หลายท่านก็บอกว่ายังไม่เคยไปเลยบางที่เนี่ยเรายังไม่รู้เลยจังหวัดเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ด้วย
0: ใช่ค่ะที่นำมาแนะนำท่านผู้ฟังในแต่ละครั้งแต่ละวันเน
1: ี่
0: ยบางสถานที่บางที่อ่ะพวกเราเองก็ยังไม่เคยไปนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีโอกาสไปแน่นอนค
1: ่ะ
0: อย่างวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดน่านนะคะบ้านเปียงซ้อพี่กบเคยได้ยินไหมคะบ้านเปียงซ้อ
1: เ
0: นา
1: ะ
0: เราจะได้ยินแบบบ้านอื่นๆนะ
1: คะ
0: หลายๆที่แต่ว่าบ้านเปียงซ้อเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นักนะคะบ้านเปียงซ้อค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงชายแดนไทยลาวนะคะประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลัวหรือว่าละวาค่ะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเป็นอัตลักษณ์ของตนเองที่ถ่ายทอดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะอย่างการทำไร่ข้าวโพดบนภูเขาสูงเลี้ยงสัตว์ปลูกกาแฟและพืชผักต่างๆนะคะทำนาข้าวบนดอยซึ่งข้าวที่ปลูกเนี่ยก็มีทั้งแบบปลูกเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็ปลูกหวานแบบข้าวไร่ในหมู่บ้านมีที่พักบริการนักท่องเที่ยวหลายแห่งเลยนะคะที่พักส่วนใหญ่เน้นทำเลที่เห็นวิวสวยอย่างเช่นภูเขาแล้วก็ทะเลหมอกค่ะไปที่บ้านเปียงซ้อนะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงบ้านเปียงซ้ออย่างเช่นที่โครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชดำริบ้านสะจุกสะเกี้ยงนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ดอยขุนน่านเกิดจากแนวพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ส่งเสริมการทำเกษตรช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีค่ะส่งผลให้มีรายได้แล้วก็สามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยนะคะภายในโครงการค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงปลูกพืชผักเมืองหนาวเก็บผลผลิตทางการเกษตรสดๆนะคะชมการสาธิตการทำปศุสัตว์ในครัวเรือนอย่างการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็ดแกะแล้วก็แพะค่ะอีกสถานที่นะคะก็คือยอดดอยภูแวที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านเปียงซ้อนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะยอดดอยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,837 เมตรนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่นักเดินทางนิยมเดินทางไปพิชิตยอดดอยกันค่ะอีกหนึ่งที่ถัดไปก็คือภูแววิวนะคะเป็นร้านกาแฟในบ้านเปียงซ้อที่สามารถแวะพักจิบเครื่องดื่มชากาแฟแล้วก็มองวิวภูเขาไปด้วยนะคะรวมทั้งสายหมอกในยามเช้าใครที่ไปในช่วงนี้ก็จะได้เห็นสายหมอกกันบ่อยนิดนึงนะคะ อีกหนึ่งที่สุดท้ายค่ะจุดชมวิวบ้านเปียงซอถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของบ้านเปียงซอสามารถมองเห็นวิวของต้นข้าวเป็นฉากหน้าหมู่บ้านชาวเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขานะคะแล้วก็มีวิวทิวเขาที่เรียงรายไล่ระดับความสูงลดหลั่นกันอย่างสวยงามค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะถ้าไม่สะดวกที่จะไปพักค้างแรมก็สามารถไปกลับได้เช่นกันค่ะ
1: ไปเช้าเย็นอีกวันหนึ่งกลับก็ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปค้างคอนนะคะ
0: สักสักที
1: ่แต่ดูแล้วเนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่ามันธรรมชาติเนี่ยมันจะเห็นความเขียวขจีแต่ว่าภาพที่เราลงให้เห็นวันนี้อาจจะดรอปสีลงมานิดนึงนะคะอยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะคะทุกวันเราก็จะมีข่าวสารของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะมาติดตามเรื่องของการขยายมาตรการภาษีอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยครม.ก็ได้มีการเห็นชอบแล้วนะคะเห็นชอบหลักการร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันค่ะตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอเพื่อที่จะขยายมาตรการภาษีส่งเสริมการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ออกไปจนถึง31ธันวาคมปีหน้าเลยค่ะก็อีกสักประมาณปีกว่าได้นะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยคือสิ้นสุดไปแล้วนะคะในปี68เพื่อที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะแล้วก็เป็นการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาษีของภาครัฐด้วยค่ะในส่วนของมาตรการสำคัญนะคะก็คือการขยายสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ใช้ระบบ e-tag นะคะ invoice e-receive แล้วก็ e-receipt นะคะแล้วก็ e-withholding tag นะคะโดยบริษัทแล้วก็ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นสามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเกี่ยวกับการลงทุนระบบซอฟต์แวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยรวมไปถึงค่าบริการจากผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาได้2เท่าด้วยกันค่ะ2เท่าของรายจ่ายจริงนะคะพร้อมกับเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ที่ให้บริการด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็มีการขยายมาตรการลดภาษีอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายผ่านระบบ e-withholding tag นะคะต่อไปจนถึงปีหน้าคือปี2570ค่ะโดยลดอัตราภาษีจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ 5% 3% แล้วก็ 2% เหลือ 1% ค่ะสำหรับการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่าในหน้าค่าลิขสิทธิ์ค่าจ้างทำของหรือว่าค่าบริการต่างๆนะคะแล้วก็วิชาชีพอิสระด้วยค่ะก็จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ลดภาระด้านเอกสารด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ให้บริการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์หลายรายเนี่ยรองรับการใช้งานของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ค่ะก็ยังมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาระบบของตัวเองด้วยนะคะกระทรวงการคลังก็มีการคาดการณ์ไว้นะคะบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยจะไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจได้ประมาณ 27,000 ล้านบาทต่อปีค่ะถึงแม้ว่ารัฐนั้นจะสูญเสียรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาเนี่ยราวตลอด2ปีนะคะคือ66ล้านบาทแต่กลับจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานแล้วก็ส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ลดการใช้กระดาษนะอันนี้สำคัญเลยแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ในประเทศในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะคะทีนี้ไปดูเรื่องของการผลักดันการส่งออกโคเนื้อจากไทยไปจีนกันบ้างนะคะก็เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนะคะนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็บอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมปศุสัตว์และภาคเอกชนไทยจีนนะคะเดินหน้าผลักดันการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนค่ะโดยตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยส่งออกทางเรือเดือนละแสนตัวหรือว่าปีละล้านสองแสนตัวนะคะพร้อมกับวางแผนลงทุนสร้างโรงเชือดมาตรฐานสูงในประเทศไทยเพิ่มเติมในอนาคตค่ะซึ่งขณะนี้นะคะการเจรจาด้านสุขอนามัยกับสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนก็มีความคืบหน้าอย่างมากเลยค่ะด้วยลดข้อซักถามจากกว่า40ประเด็นเหลือเพียง4ประเด็นหลัก แล้วก็เตรียมสำรวจพื้นที่ท่าเรือบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะจัดตั้งศูนย์กักกันโรคขนาดใหญ่รองรับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรฐานสากลก่อนการส่งออกค่ะที่ประชุมนะคะยังเห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์ภาคเอกชนแล้วก็สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะเร่งติดตามเอกสารแล้วก็ประสานงานกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะรวมไปถึงเตรียมยกระดับการเจรจาในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลค่ะนอกจากนี้นะคะทางกรมปศุสัตว์ก็จะเร่งขอรับรองสถานะเขตปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าโดยตลาดจีนเนี่ยมีความต้องการโคเนื้อลูกผสมน้ำหนักตั้งแต่450กิโลกรัมขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเน้นเจาะตลาดเนื้อแช่เย็นคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับตลาดเนื้อแช่แข็งค่ะทางกระทรวงเกษตรนะคะยังตั้งเป้าผลักดันการส่งออกโคเนื้อล็อตแรกของไทยไปยังจีนให้เกิดขึ้นภายใน1ปีเพื่อที่จะยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยแล้วก็ขยายโอกาสสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะตอนนี้ไทยเองก็ได้มีการจับมือกับหลากหลายประเทศนะคะท่านนายกก็ไปเดินเรียกว่าเดินไปหาประเทศต่างๆเพื่อที่จะจับมือทำเรื่องของการผลักดันธุรกิจในแต่ละประเทศก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเวียดนาม ก่อนหน้านี้เราก็อาจจะเป็นคู่แข่งในการค้าทางภาคเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจต่างๆนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราเปลี่ยนละจากที่เป็นคู่แข่งในการค้าเราก็มาจับมือกันนะคะช่วยกันพัฒนาค่ะ

0: หลังจากที่ประชุมแล้วติดตามแล้วไปสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกค่ะด้วยการใช้ข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้าในการที่จะมาวางแผนจัดสรรน้ำให้มีระบบมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็คือ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางในพื้นที่ของ EEC นะคะมีทั้งหมดเนี่ย16แห่งด้วยกันแล้วก็มีน้ำต้นทุนรวมทั้งหมด534ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็อยู่ที่44ของความจุ 44% นะของความจุทั้งหมดคือ 1,462 ล้านลูกบาศก์เมตรในขณะที่ฤดูฝนปีนี้นะคะก็ได้มีการวางแผนจัดสรรน้ำในภาพรวมไว้แค่ 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อรองรับความต้องการของภาคการเกษตรหรือว่าอุตสาหกรรมสำหรับน้ำกินน้ำใช้อุปโภคบริโภคด้วยแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงการรักษาระบบนิเวศค่ะรัฐบาลเองก็เลยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.เนี่ยไปทำงานบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยการใช้ข้อมูลพยากรณ์ฝนล่วงหน้า6เดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะที่มีการประเมินสถานการณ์เพื่อที่จะเตรียมพร้อมใช้โครงข่ายน้ำภาคตะวันออกแล้วก็จะมีการสูบผันน้ำรองรับความต้องการใช้น้ำในปี2570คือปีหน้าซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 2,888 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยกันค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็จะมีการเร่งพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ของ EEC ด้วยซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย39โครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีกถึง909ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะในขณะนี้เนี่ยดำเนินการไปแล้วนะคะประมาณ19โครงการก็สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้258ล้านลูกบาศก์เมตรแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการ909ล้านลูกบาศก์เมตรตอนนี้ไปที่258ล้านลูกบาศก์เมตรก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการอีกเนี่ย4โครงการด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ขอความร่วมมือมาค่ะว่าทุกภาคส่วนนั้นจะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าค่ะโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอาจจะต้องปรับนะคะปรับสู่โรงงานอัจฉริยะเพื่อลดการใช้น้ำส่วนภาคการเกษตรอันนี้ก็ต้องปรับเหมือนกันนะคะก็ต้องปฏิบัติตามแผนเพาะปลูกแล้วก็แผนจัดสรรน้ำอย่างเคร่งครัดเหมือนกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้วก็ลดผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับการทำเกษตรที่พวกเรานำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้ 13:19 นาทีค่ะตอนนี้อาจารย์ทองก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะวันนี้เราจะคุยเรื่องการเกษตรเหมือนเดิมนะคะแต่เห็นอาจารย์บอกว่าเราจะคุยเรื่องของฮอร์โมนซึ่งเกษตรมือใหม่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าอาจจะไม่รู้จักวิธีการใช้วิธีการผลิตว่าจะต้องใช้ตอนไหนนะคะวันนี้อาจารย์ทองจะมาอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟังค่ะอาจารย์คะเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยอันดับแรกเลยฮอร์โมนคืออะไรคะอาจารย
2: ์นี่ฮะคำถามนี้แหละที่ทำให้ผมต้องมาพูดวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าปัญหาก็คือว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่เนา
1: ะ
2: นะครับไปเข้าใจผิดเนาะอย่างวันก่อนเนี่ยเกษตรกรรายหนึ่งโทรมาถามว่าอาจารย์ครับผมจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันจะดีไหมถามผู้จัดรายการก่อนทั้งสองท่านเลยว่าว่าพอรู้ไหมว่าฮอร์โมนคืออะไร
1: ฮอร์โมนอันนี้ตามความเข้าใจนะคะ
0: มัน
1: จะ
0: คือ
1: สารกระตุ้นหรือเปล่า
0: เป็น
1: ตัวเร่ง
0: เพิ่มประสิทธิภาพไหมคะตัวเร่ง
2: ก็ใกล้เคียงเนาะ
0: ใกล้เคียง
2: ไม่ถึงจะถูก
1: ค่ะ
2: นะครับตอนอื่นเนี่ยเกษตรกรไปเข้าใจผิดว่าฮอร์โมนเนี่ยก็คือปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับจะคล้ายๆกับที่น้องตอบว่าเป็นตัวไปเร่งนะครับ
1: ค
2: ่ะก็คือฉีดฮอร์โมนแล้วมันจะไปเร่งโตเร่งอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่จริงๆแล้วฮอร์โมนเนี่ยถ้าเอา

0: ตามรากสัตว์ของการเกษตรเนี่ยฮอร์โมนก็คือสารอินทรีย
1: ์
0: นะครับที่พืชเนี่ยสร้างขึ้นเองได้โดยธรรมชาตินะครับในบริเวณเนื้อเยื่อของแต่ละส่วนของพืชนะครับเช่นปลายยอดเนี่ยก็จะสร้างฮอร์โมนคิกเบอร์ลินนะครับเพื่อจะให้ยอดมันยาวออกไปนะครับตามกิ่งก้านก็จะสร้างพวกออกซินนะครับอะไรประมาณนี้แล้วสรุปรวมๆก็คือฮอร์โมนก็คือสิ่งที่พืชสร้างขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับตามส่วนต่างๆของพืชมีหน้าที่ไปกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆให้ทำงานได้ปกติหรือทำงานได้ในระดับตามฤดูกาลนะครับอย่างเช่นหน้าฝนนะครับพืชได้รับน้ำฝนเนี่ยนะครับได้รับเอ็นก็จะพยายามแตกยอดในยอดก็จะมีฮอร์โมนจิ๊บก็จะไปเร่งให้มันยาวประมาณนั้นนะครับงั้นฮอร์โมนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักเกษตรหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถผลิตขึ้นมาเองจากห้องทดลองจากวิธีการต่างๆเนา
1: ะ
0: แล้วสามารถเอาไปฉีดในพืชนะครับทดแทนก็คือไม่ต้องไปรอให้พืชมันสร้างเพราะถ้าพืชมันสร้างเนี่ยมันช้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ทันเนี่ยจะคนเนี่ยใจร้อนเนาะนะครับทีนี้ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพก็ต้องบอกว่าฮอร์โมนเนี่ยเหมือนกาแฟนะครับส่วนปุ๋ยหรือธาตุอาหารเนี่ยเหมือนข้าวนะฮะทีนี้คนเนี่ยก็ต้องกินข้าวนะครับคนไม่กินกาแฟได้ไหม
1: ได้
2: ได้ค่ะ
0: ได้เนาะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าคนไม่กินข้าวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับอันนั้นคือคำตอบว่าฮอร์โมนคืออะไรนะครับฮอร์โมนก็คือเปลี่ยนเหมือนกาแฟมีหน้าที่ไปกระตุ้น
1: ค่ะ
0: นะครับประโยชน์ของมันเช่นง่วงจะอยากจะทำงานต่อหรือง่วงจะต้องขับรถก็อาจจะมีตัวช่วยเป็นคาเฟอีนว่าไปเนาะสารกระตุ้นต่างๆอันนี้ก็คือตัวไปกระตุ้นให้สามารถที่จะทำงานต่อได้นะครับอย่างที่ผมบอกที่เนี้ยฮอร์โมนคิดมันจะไปช่วยทำให้ยอดมันยาวออกไปนะครับอันฮอร์โมนโดยปกติเนี่ยเราจะแบ่งเป็น5ตัวตัวแรกเลยเนี่ยเราจะเรียกว่าออกซินนะครับออกซินเนี่ยจะมีอยู่ตามปลายยอดตามกิ่งต่างๆนะครับอันหลายคนเนี่ยอาจจะเคยสังเกตไหมว่าต้นไม้เนี่ยกิ่งที่ตั้งขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่แตกกิ่งข้างที่เราเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับนะถ้าเราอยากจะให้มันแตกกิ่งข้างเราต้องเด็ดยอดมันออก
1: เขาจะได้ออกด้านข้างอย่างนี้หรอคะ
0: ก็คือมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าออกซินอยู่ที่ปลายยอดฮอร์โมนตัวนี้จะควบคุมการแตกตาข้างพอเราตัดออกซินตัวนี้ออกไปมันไม่มีตัวไปควบคุมตาข้างตาข้างถึงจะแตกนึกภาพออกเนาะ
1: ค
0: ่ะหรือถ้าเราไม่ตัดปลายยอดออกก็คือเราต้องโน้มกิ่งลงออกซินเนี่ยจะคุมได้ในแนวตั้งนะครับตามแรงโน้มถ่วงของโลกพอเราโน้มกิ่งลงแนวขนานกับพื้นโลกมันคุมไม่ได้ตาข้างถึงจะแตก
1: ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูง
0: ใช่ถ้าเราไม่อยากให้ต้นสูงแล้วอยากให้แตกยอดแตกกิ่งเยอะๆเราก็ตัดยอดติดออกซินออกไปนะครับอันนั้นเป็นฮอร์โมนตัวแรกฮอร์โมนตัวที่สองกินเบอร์ลินอันนี้ผมพูดบ่อยนะครับก็คือเป็นกระตุ้นให้การแตกยอดดีทำให้ยอดเนี่ยมันยาวนะครับโดยเฉพาะหน้าหนาวพืชจะทับตัวจะไม่ยอมแตกยอดเราก็จะใช้ฮอร์โมนกินเบอร์ลินผสมยูเรียแล้วไปฉีดก็จะไปทำลายการทับตัวทำให้พืชแตกยอดได้นะครับฮอร์โมนตัวที่สามชื่อว่าแอปไซซิสนะครับไซซิสเนี่ยก็จะมีหน้าที่ปิดเปิดปากใบนะครับก็คือช่วงที่แดดร้อนจัดๆเนี่ยไซซิสก็จะเป็นสั่งให้ปากใบมันปิด นะครับเพื่อลดการขายน้ำนะครับตัวนี้ก็จะมีประโยชน์ทีนี้ในช่วงที่อากาศวิกฤตเช่นร้อนจัดหรือหนาวจัดแอปเปิลติกก็จะไปสั่งให้เปิดปากใบเพื่อลดการขายน้ำของพืชไม่ให้ขายน้ำมากเกินไปในงั้นพืชจะตายนะครับตัวที่4เราจะเรียกว่าเอทิลีนเอทิลีนในผมก็พูดบ่อยก็คือสารเร่งการแก่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะเรียกว่าแก๊สบ่มกล้วยแก๊สบ่มมะม่วงนะครับก็คือสารเอทิลีนนั่นเองนะครับนั้นสารเอทิลีนเนี่ยเราสามารถเอาไปเร่งให้เกิดการสุกแก่นะครับทำให้ผลไม้เนี่ยเราได้กินเร็วขึ้นว่ากันเถอะนะครับตัวที่5เราจะเรียกว่าไซโตไคนินตัวนี้ผมก็พูดอยู่บ่อยๆว่าจะมีอยู่ในน้ำมะพร้าวมะพร้าวที่เราไปทำน้ำกะทิที่ใส่แกงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับฮอร์โมนไซโตไคนินเนี่ยจะมีหน้าที่ขยายด้านข้างถ้าพูดง่ายๆคือทำให้อ้วนนะครับที่นี่ทำให้ยืดทำให้สูงไซโตไคนินจะทำให้อ้วนนะครับนั้นมันจะทำหน้าที่คล้ายๆที่แต่มันไปขยายด้านข้าง
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ได้ไปขยายด้านยาวนะครับทีนี้ฮอร์โมนพืชเนี่ยมันจะมีประโยชน์อย่างเช่นในคนที่ปลูกเงาะแล้วปรากฏว่าไม่ค่อยติดผลออกดอกเยอะแต่ไม่ติดผลนะครับเราจะใช้ฮอร์โมนอีกตัวนึงนะครับนอกเหนือจากฮอร์โมน5ตัวแล้วเนี่ยมันยังมีฮอร์โมนที่เราไม่จัดอยู่ในประเภทของฮอร์โมนแต่เราก็อนุโลมเรียกว่าฮอร์โมนนะครับก็คือฮอร์โมน NAA นะครับย่อมาจากเนทาลีนแอซิติกแอซิดนี่นะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยประมาณ5 cc ผสมน้ำ5ลิตรนะครับเอาไปฉีดพ่นในต้นเงาะประมาณ10จุดต่อต้นไม่ได้ฉีดทั้งต้นนะฉีดเป็นจุดๆๆนะครับประมาณ5ถึง10จุดต่อต้นช่วงที่เงาะกำลังแตกดอกอ่อนดอกยังไม่ทันบานม
1: ัน
0: สามารถไปกระตุ้นให้เงาะเนี่ยสร้างเกสรตัวผู้ได้คือเงาะที่ออกดอกทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นเกสรตัวเมียแต่เมื่อมันไม่มีเกสรตัวผู้มันก็เลยติดดอกน้อยลงแต่การที่ใช้ฮอร์โมน NAA ไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดการแตกเกสรตัวผู้แล้วจะทำให้การติดดอกดีขึ้นนะครับหรืออย่างกรณีมะม่วงเขียวเสวยซึ่งหลายคนบอกว่าปลูกแล้วมันไม่เคยติดลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับออกดอกอยู่แต่ไม่ติดลูกนะครับเนื่องจากมะม่วงเขียวเสวยเป็นมะม่วงที่มีดอกสมบูรณ์เพศน้อยนะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมน NAA เนี่ยนะครับไปฉีดกระตุ้นทำให้มันเกิดดอกสมบูรณ์เพศแล้วก็จะติดลูกมากขึ้น
1: ก็ใช้อัตราส่วนเท่ากันกับเงาะเหมือนกันใช่ไหม
0: เท่ากันนะประมาณ5 cc ต่อ5ลิตร
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้ในฟักทองวันก่อนผมบอกให้ปลูกไอ้อะไรหลุมสมบีนะครับฟักแตงกวาอะไรปลูกไปในหลุมเดียวกันนะครับมีคนเดินเข้ามาถามว่าปลูกฟักทองเนี่ยหน้าฝนแล้วมันไม่ติดลูกนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนนะเนื่องจากว่าละอองเกสรมันถูกฝนแล้วมันเปียกทำให้เกสรมันไม่ผสมกันนะครับอันนี้คุณก็คือต้องหาทางเดี๋ยวว่าดอกฟักทองที่มันกำลังจะบานในวันรุ่งขึ้นเนี่ยแต่รุ่งขึ้นจะมีฝนตกเนี่ยคุณต้องหาทางไม่ให้เกสรดอกเนี่ยเปียกน้ำฝนให้ได้อาจจะเดินดอกออกอาจจะทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเปียกมันก็จะติดแต่กรณีที่มันจะมีปัญหาคือนะครับก็คือช่วงที่ฟักทองเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่วงที่หน้าร้อนจัดๆนะครับมันจะเป็นดอกเกสรตัวผู้เยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าหน้าหนาวจัดๆมันจะเป็นเกสรตัวเมียเยอะนะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะใช้พวกฮอร์โมนไปฉีดช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าเอาจิ๊กไปฉีดเนี่ยมันจะเกิดเกสรตัวผู้เยอะฮอร์โมนจิ๊กเบลลิน
1: แค่
0: หน้าร้อนเนี่ยช่วงที่ฟักทองมีประมาณสัก8ข้อ10ข้อเนี่ยเราจะใช้ฮอร์โมนที่เบลลินเนี่ยไปฉีดนะครับเพื่อกระตุ้นนะครับให้เกิดดอกตัวผู้มากขึ้นนะครับ ั้นตรงเนี้ยเราต้องดูด้วยนะว่าหน้าร้อนนะครับอากาศร้อนเนี่ยนะครับจะเป็นหน้าร้อนเนี่ยจะเกิดดอกเกสรตัวผู้มากเราไปฉีดฮอร์โมนทิปเบอร์ลินเพื่อให้มันสร้างดอกตัวเมียแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยมันจะดอกตัวเมียมากโดยเฉพาะคนที่ปลูกฟักทองปลายปีราคาจะถูกเพราะว่าดอกตัวเมียมันเยอะนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยการผสมมันจะไม่ดีเราก็ใช้ฮอร์โมนเอสทีดีนไปฉีดเพื่อให้มันเกิดดอกคู่มากขึ้นอันนี้ก็คือการใช้ประโยชน์ของฮอร์โมนต่างๆนะครับว่าถ้าเรารู้จักใช้รู้จักว่าฮอร์โมนตัวไหนมีหน้าที่ทำอะไรนะครับมันก็จะช่วยทำให้ผลผลิตเราดีขึ้นนะครับทีนี้เราจะฉีดฮอร์โมนเมื่อไหร่นะครับไม่ใช่อยู่ๆก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดแล้วบอกว่าจะเร่งให้มันโตไม่ใช่นะครับฮอร์โมนไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารอาหารฮอร์โมนเป็นสารกระตุ้นเฉยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นหน้าหนาวเนี่ยถ้าปลูกข้าวไว้นะครับมันจะเกิดโรคเรียกว่าโรคจู๋เนาะโรคจู๋ก็คือโรคที่ไม่โตต่อเกิดการอั้นยอดนะครับเราก็จะไปฉีดพวกฮอร์โมนหรือสารอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ชื่อว่าติ้งนะครับมันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยยืดโตต่อได
1: ้
0: นะครับอันนี้เราต้องดูด้วยเนาะหรืออย่างแตงกวาเนี่ยถ้าเราฉีดอินฟอนนะฮะหรือเอทิลีนเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียนะครับอย่างเนี้ยถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราปลูกอะไรหน้าไหนแล้วจะฉีดอะไรเพื่อจะเปลี่ยนให้มันเกิดเพศดอกนะครับเป็นผลให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์เนาะงั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าฮอร์โมนเอสทีลีนนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่ามันหาซื้อยากถ้ามันยากเนี่ยเราใช้น้ำส้มปั่นไม้แทนก็ได
1: ้
0: นะครับในน้ำส้มปั่นไม้เนี่ยเวลาเผาถ่านเนี่ยถ้าที่เก็บน้ำส้มปั่นไม้เนี่ยมันจะมีฮอร์โมนเอทิลีนหรือสารเร่งแก่นะครับงั้นเราก็ใช้ฮอร์โมนเอทิลีนจากน้ำส้มปั่นไม้ก็ได้ในฟักทองเนี่ยเราจะไปฉีดช่วงที่มีข้อประมาณสัก8ข้อถึง10ข้อเนี่ยนะครับเราก็ใช้พวกเอทิลีนไปฉีดมันจะกระตุ้นให้เกิดดอกตัวเมียมากขึ้นนะครับพอดอกตัวเมียเยอะมันก็ติดลูกเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการที่เราใช้ฮอร์โมนให้เกิดประโยชน
1: ์
0: นะครับหรืออย่างฮอร์โมนทิปเบอร์ลินเนี่ยผมเอามาใช้ในการยับยั้งไม่ให้ผลไม้สุกแก่เร็ว
1: อันไว้ก่อน
0: อย่างเช่นเขาเรียกว่าสารหนุ่มเนาะทิปเบอร์ลินแต่เอทิลีนหรืออีทิฟอนเนี่ยเราเรียกว่าสารแก่นะครับงั้นผลไม้จะสุกแก่มันจะสร้างสารเอทิลีนนะครับแต่เราไม่ให้มันแก่เราก็เอาทิปเนี่ยไปฉีดมันก็จะไปยั้งเอทิลีนก็เลยทำให้มันยังหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: จะได้ราคาจะได้ไม่ต้องไปแข
0: ่งกันผลไม้นะช่วงที่ผลไม้มันออกพร้อมกันเนี่ยราคามันถูกนะครับงั้นเราจะมี2วิธีก็คือถ้ามันออกพร้อมกันเราเร่งให้มันแก่ก่อนเพื่อขายก่อนเราใช้เอทิลีนไปฉีดแต่ถ้าเราเร่งให้มันแก่ก่อนไม่ทันเราดึงให้มันแก่ช้านะครับเพื่อขายทีหลังมันจะได้ราคาเพิ่มขึ้นเราก็จะฉีดด้วยฮอร์โมนทิปเบอร์ลินบวกยูเรียบวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยไปเพิ่มสารสีเขียวในพืชนะครับฉะนั้นเนี่ยพืชมันก็จะสุกแก่มันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรตามประเภทของมันนะนี้ถ้าเราฉีดทิปเบอร์ลินฉีดยูเรียแล้วก็ฉีดแมกนีเซียมลงไปมันจะไปยั้งการสร้างสีไม่ให้เปลี่ยนสีเร็วไม่ให้สร้างเอทิลีนยูเรียก็จะไปกระตุ้นให้มันโตต
1: ่อ
0: นะครับฉะนั้นมันก็จะโตต่อไปเรื่อยๆมันยังไม่แก่เราก็ยังไม่ต้องขายนะครับอันนี้ก็คือเราใช้ประโยชน์จากการที่เรารู้จักฮอร์โมนนะครับแต่ทุกวันนี้เ เราจะบอกว่าไงเราเข้าใจว่าเกษตรกรส่วนใหญ่
1: เข้าใจว่าเป็นปุ๋ย
0: เขาจะฉีดฮอร์โมน
1: ค
0: ่ะเขาจะฉีดฮอร์โมน
1: ใช่มันต้องดูด้วยว่าเราปลูกเป็นอะไรแล้วต้องการแบบไหนนะคะเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามีตั้ง5ตัวเนี
2: ่
1: ย
2: แล้วอาจารย์
1: ใช้แตกต่างกันออกไปด้วย
2: ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้
0: ใช่ก่อนจะฉีดต้องถามก่อนว่าฉีดทำไมฉีดเพื่ออะไรฉ
1: ี
0: ดแล้วได้อะไรไม่ฉีดได้ไห
1: ม
0: นะครับใช่การทำงานก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดการทำงานก็ไปซื้อฮอร์โมนมาฉีดฉีดไปเสร็จปรากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเลยแน่ๆคือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือบางครั้งไปซื้อฮอร์โมนผิดชนิดมามันเกิดผลเสียซะอีกนะครับอย่างเงี้ยแทนที่จะเร่งการสุกแก่ไปซื้อฮอร์โมนคิดมาฉีดมันไม่แก่ทันทีพลังงานงอกแล้วทีเนี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนี้ฝากเกษตรกรไว้เนา
1: ะ
0: ฮอร์โมนคือสารกระตุ้นที่ตั้งหลายตัว
1: อ
0: ยู่ที่เราจะใช้ว่าจังหวะไหนหรือเราใช้เท่าที่จำเป็นหรือใช้ให้เป็นมันถึงจะเกิดประโยชน์สูงครับแล้วก็ประหยัดสุดครับ
1: โอ้นี่ดีมากเลยนะคะในช่วงที่คือวิกฤตเรื่องพลังงานแบบนี้นะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่แบบเอะอะก็จะไปซื้อฮอร์โมนมาไว
2: ้
1: มาเก็บเพื่อที่จะฉีดยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอะจะฉีดฮอร์โมนเพื่ออะไรนะคะเพราะว่าพอวันนี้เราได้ฟังอาจารย์ไปด้วยเนี่ยมันก็ได้องค์ความรู้ที่ดีนะคุณผู้ฟังที่อาจจะฟังไม่ทันไม่เป็นไรเข้ามาดูใน Facebook Live ก็ได้นะคะตอนนี
2: ้
1: ฟังแบบย้อนหลังกดไลค์กดแชร์ไปก่อนค
2: ่
1: ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณอ้อ
2: ค่ะช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
3: สิบสามนาฬิกา44 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่สองกับทูตทิถิ่นไทยค่ะ
4: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะ อยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญมากๆในช่วงนี้นะคะขอเชิญพระสกนิกรไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนะคะเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขออภัยค่ะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะที่พระองค์ทรงยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนพระองค์อันเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินค่ะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งค่ะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะเช็คจุดรับบริจาคโลหิตที่อยู่ใกล้เราได้นะคะ
3: เข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์บริการบริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้นะคะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพก่อนไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ 13:45 46 นาทีในช่วงนี้นะคะเราเปิดสายคุณผู้ฟังให้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องของการทำเกษตรนะคะหรือว่าการที่เราจะปลูกต้นไม้จะต้องทำยังไงบ้างนะคะวันนี้เราเปิดสายที่เบอร
4: ์02-276-9718ค่ะ02-276-9718ตอนนี้มีผู้ฟังจากทางบ้านนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วโทรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
3: ค
4: ุณศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
5: คืออยากถามผมปลูกไอ้กุ้ยช่ายนะครับ
3: กุ้ยช่าย
5: ว่าเป็นทำไมมันถึงเป็นใบไหม้บางทีมันก็ใบเหลือง
3: อาจารย์คะ
6: กูใช่กูใช่นะไม่ใช่ขึ้นใช
5: ่กูใช่ครับ
3: กูใช่ค่ะ
6: กูใช่ที่ทำขนมกูใช่เนาะ
5: ครับผม
6: ครับปลูกในดินอะไรดินเหนียวดินร่วนดินทราย
5: ดินเหนียวครับ
6: อันนั้นนะต้นเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ใบเหลืองนะครับก็คือดินเหนียวเนี่ยมันอุ้มน้ำนะครับเอามันอุ้มน้ำเนี่ยกุ้ยช่ายมันเป็นพืชอวบน้ำนะครับพอรากมันเนี่ยหายใจได้น้อยเนื่องจากว่าดินมันชุบน้ำนะครับมันก็จะทำให้การดูดสารอาหารขึ้นไปได้น้อยมันก็จะทำให้ใบล่างเนี่ยเหลืองเร็วแล้วก็ถ้ามันตึงเยอะๆใบบนก็จะเหลืองตามนะครับดังนั้นก่อนที่จะปลูกกุ้ยช่ายเนี่ยก็ต้องเตรียมดินให้เป็นดินร่วน
5: ครับ
6: ทำให้เป็นดินร่วนหรือไม่ก็ต้องมียกร่องนะครับทีนี้ตอนนี้คุณได้ยกร่องไหมหรือปลูกไปเลย
5: คือผมปลูกในกระถางนะครับ
6: โอ้โหยิ่งใหญ่เลยครับแล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
5: รดทุกวันครับ
6: เออ อย่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเนาะอย่าไปขยันรดหรือเวลารดน้ำรดใต้หรือพื้นในกระถางเนี่ยให้ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินมันยังเปียกอยู่อย่าเพิ่งไปลดมันนะครับ
5: แล
6: ้วก็ตอนนี้ถ้ามีพวกไตรโคเดอร์มาเนาะเอาไตรโคเดอร์มาใส่ช่วยไปสักหน่อยนึงนะครับทำให้รากมันดีขึ้นหรือไม่ก็หาเสียมเล็กๆเนี่ยเอาเศษถ่านใส่ไปแล้วก็ทวนเศษถ่านใส่ลงไปก่อนแล้วก็ไตรโคเดอร์มาลดแล้วต่อไปนี้ไม่ไปลดน้ำทุกวันอาจจะวันเว้นวันหรือวันเว้นสองวันเสียมก็ดีขึ้นครับ
5: ครับแล้วผมไตรโคเดอร์มาเนี่ยผมลดทุกเดือนนะครับ
6: ไตรโคเดอร์มาปกติแล้วมันจะอยู่ได้2เดือนนะฮะฉะนั้นสัก2เดือนครั้งก็ได้
5: ครับผม
6: ไม่ต้องถึงกับทุกเดือนครับครับผม
5: เป็นใบไหม้ด้วยนะครับ
6: ใบไหม้เพราะว่ามันได้รับอะไรเข้มข้นเกินไปเช่นเราเอาอะไรไปใส่หรือเอาอะไรไปฉีดนะครับบางคนชอบทำน้ำหมักแล้วก็น้ำหมักไปฉีด
5: อันนี้ผมทำน้ำหมักแหละครับผมฉีดน้ำหมักด้วยครับ
3: ฉีดเยอะเกินไปใช่ไหม
6: มันเข้มข้นนะมันไม่เยอะเกินไปใช้อัตราเข้มข้นเกินไปน้ำหมักเนี่ยถ้าเราใช้ในผักเนี่ยมันต้อง1:300นะครับ1:300ก็คือ1 ซีซีต่อน้ำ300 ซีซีเวลาเราใช้เราเคยประมาณได้ว่าของเราในใช้เท่าไหร่
5: ผมใช้2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20 ลิตรครับ
6: โอ้2ช้อนโต๊ะนี่มัน20 ซีซีนะมัน1:100แล้วนะไม่ใช่1:300นะครับมันเข้มข้นเกินไป
5: ครับผม
6: นะครับมันเข้มข้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุอาหารเนาะ
5: ครับผม
6: หมักมันจะมีค่าหลักการนำไฟฟ้าหรือค่า EC ไปทำให้ไฟไหม้ครับดังนั้นผมต้องลดปริมาณน้ำหมักลงนะครับ
5: ครับผม
6: มันจะช่วยทำให้ใบหายไหม้ครับ
5: ครับผมขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ค่ะบางทีการปลูกเนี่ยบางทีเราก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยการเสริมอะไรเข้าไปเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะ
6: ค่ะบางทีก็ตรงร้าย
3: ใช่ค่ะ
4: อย่างเรื่องรดน้ำอย่างเงี้ย
3: บางคนเช้าเย็นบางทีจนแฉะแล้วแฉะอีกจนท่วมต้นไม้ก็รับไม่ไหวเหมือนกัน
4: ค่ะเอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะใครที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรมาได้ที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718ค่ะ
3: ค่ะ ขออนุญาตสลับไปที่ทางออนไลน์นะคะ
4: ไม่น่าจะทันแล้วนะ
3: ตอนนี้
4: มีคุณรุ่งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะสามท่านเลยค่ะ
3: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: อยากเรียนถามอาจารย์ทองเรื่องน้ำหมักขี้หมูค่ะจะฉีดข้าวอะค่ะ
3: น้ำหมักขี้หมู
8: ครับ
7: วิธีทำอะค่ะ
8: ถามว่าวิธีทำเน
7: า
8: ะ
7: วิธีทำอะค่ะแล้ววิธีใช้ด้วยค่ะ
8: เราจะใช้ขี้หมูตากแห้งเนาะเพราะมันจะได้เหม็นน้อยๆนะครับตากแห้ง 3-5 โลแล้วแต่ขนาดของข้าวนะถ้าต้นเล็กก็3โลนะครับใส่ในมุ้งสีฟ้าหรือมุ้งเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็แช่ในน้ำ200ลิตรนะครับแช่ไว้3คืนนะอาจจะเติมพวก EM หรือพวกน้ำหมักอะไรลงไปเพื่อจะได้สารอาหารในขี้หมูออกมาเยอะแล้วก็ช่วง3คืนที่แช่เนี่ยก็คนหรือเขย่าไอ้ถุงสีฟ้าที่เราใส่ขี้หมูด้วยเนาะสารอาหารมันจะได้ออกมาเยอะๆพอครบ3วันแล้วก็ขี้หมูไปใส่ต้นไม้ใส่พืชผลอะไรก็ได้ไอ้น้ำขี้หมูที่เราใส่ในน้ำ200ลิตรเนี่ยเอาใส่เป้ไปฉีดได้เลยไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มครับ
7: อย่างนี้ต้องมาจากสถานที่ทอง
8: แดด
7: อ่อนจังEM เนี่ยใส่ผลหมึกหรือคะ EM เนี่ยอาจารย์ EM มาใส่พร้อมน้ำหมัก EM มาใส่พร้อมกับเราแช่ขี้หมูเลยไหม
8: ได้ครับ EM ได
3: ้น้ำหมักก็ได้
8: ใส่รวมกันเลยก็ได้นะ
7: ใส่พร้อมกัน
8: เยอะเยอะมากก็ได้เนาะน้ำหมักมันมีค่า EC เนาะอย่างที่ตะกี้บอกไป
7: ครับ
8: อาจจะเอาน้ำหมักกระป๋องนมนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผม
7: ค่ะจ้ะ PM เราใส่มากไหมคะอาจารย
8: ์ PM ได้ครับครึ่งลิตรก็ได้ลิตรหนึ่งก็ได้ครับ
7: ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
8: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
7: ยูเรียใส่ด้วยไหมคะยูเรียใส่ด้วยไหมคะ
8: ถ้าเราอยากให้มันเขียวเร็วก่อนที่เราจะเอาไปใช้เราก็ยูเรียใส่ไปสักกิโลนึงต่อน้ำ200ลิตรก็จะไปเร่งให้ข้าวเราเนี่ยเขียวครับ
7: แล้วสมมติว่าเราใช้ไม่หมดนี่เก็บไปเป็นไรไหมคะอาจารย์
8: ไม่เป็นไรฮะแบงค์อันมันอาจจะกลิ่นไม่ค่อยดี
3: ต้องอาจารย์ต้องปิดฝาไว้ไหมคะ
7: เรา
8: ต้องปิดไว้ก็จะดีฮะ
7: เราใส่ยาปรับผ้าได้ไหมอาจารย์ไม่ให้กลิ่นเหม็นอ่ะให้ไม่ให้เหม็น
8: อ
7: ่ะ
8: ใส่เพื่อไม่ให้กลิ่นเหม็น
7: ได้ไหม
8: ดูเลยว่าน้ำยาซักผ้านั้นมันมีโซดาไฟหรือเปล่าแต่ถามว่าในน้ำยาซักผ้ามันจะมีโซดาไฟนะไฟไหมนะ
7: น้ำยาปรับมาเนาะน้ำยาปรับอะ
4: น้ำยาปรับผ้านุ่มเหรอคะ
7: จ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ไหม
8: ต้องดูส่วนผสมมันซะหน่อยเนาะผมเองก็ไม่เคยใช้
3: แต่จริงไม่ต้องใส่จะดีกว่าไหม
8: ถ้าจะใส่น้ำยาจับใบก็ได้เนาะหรือถ้ากลัวกลิ่นมันเหม็นเนี่ย
3: ปิดฝาไว
8: ้อาจจะปิดฝาไว้หรือทำแล้วรีบใช้ให้หมดครับ
7: ถูกแดดเป็นไรไหมคะอาจารย์หรือหมักไว้ถูกแดดเป็นไรไหม
8: ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอะไรล่ะ
3: ประสิทธิภาพ
8: มันร้อนร้อนแล้วโอกาสที่ในตัวเจนมันจะระเหยกันเยอะ
3: มันจะเยอะมีโอกาสระเหยมากกว่าทั้งที่ก็ไว้ในที่ร่มจะดีกว่าไหมคะ
7: จ้าจ้า
8: เป็นไงเราทำไว้ในที่ร่มครับเราไม่ได้ตากแดดเราไม่ได้ทำตากแดดอยู่แล้วจับหลอกไม่งั้นจุลินทรีย์ก็จะตายเนาะถ้ามันร้อนเกิน
7: ถ้าเราเอาฉีดหรืออาจารย์ถ้าเราเอาฉีดเตยจะใช้ยังไงคะถ้าฉีดเตยฉีดได้ไหมก็ฉีดเตยเนี่ย
8: ก็คืออย่างที่บอกอะน้ำ200ลิตรนั้นใส่เป้ไปฉีดได้เลยฉีดขึ้นไปนิด
3: ฉีดได้เลย
8: หมูเนี่ยขึ้น3โลไป5โลขึ้นเกี่ยวขนาดของพืชพืชต้นใหญ่5โลพืชต้นเล็ก3โลก็พอครับ
7: จ้าจังจ้าขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสลับไปที่ทางออนไลน์นะคะคุณข้าวหอมบอกว่าคุณข้าวหอมเนี่ยปลูกน้ำเต้าติดผลอ่อนแล้วติดเยอะด้วยแต่ว่าปัญหาคือแมลงวันทองเนี่ยมันจะมาเจาะผลอ่อนแล้วก็เน่าค่ะมีวิธีป้องกันไหมคะว่าจะทำวิธีไหนดี
8: ก็จริงๆมีหลายวิธีเนาะ
3: ค่ะ
8: ใช้เรียกกับดักกาวเหลืองนะครับมาล่อไว้ล่อแปลงนะอย่าไปล่อในแปลงเนาะมันจะล่อแมลงวันทองเข้าแปลง
3: ค่ะ
8: นะครับสารจูจีนอนก็คือสารล่อแมลงวันทองอันนั้นก็ช่วยได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือใช้สารเคมีไปฉีดเลยป้องกันแมลงเต้าวันทองเราเรียกว่าสารไซคลอฟอน
3: ไซคลอฟอน
8: เราสามารถเราสามารถฉีดในมะม่วงในชมพู่ได้หมดนะฮะก็จะทำให้แมลงวันทองไม่มาต่อย
6: ในไม้ผลของเรา
4: และ
6: อีกตัวหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่ลืมก็คือไปปลูกกะเพราไว้ข้างๆกะเพรามันจะล่อมาแล้วมันทองไปปลูกกะเพราไว้ข้างๆนะครับมีถอนออกไปซะนะครับก็ไปเลือกเอาระหว่างถอนน้ำเต้ากับถอนกะเพราจะถอนอะไร
4: ค่ะ
6: บางทีลืมนะครับไปปลูกไว้ไกลๆกัน
4: ค่ะ
6: ก็เลยไปล่อมาแรงมันทองมาต่อยกับเต้า
3: ก็ดีเหมือนกันนะเพราะกะเพราปลูกง่าย
4: ค่ะ
3: ปลูกง่ายแล้วก็ปลูก
6: กะเพราเนี่ยมันจะล่อมาแรงมันทองคร
3: ับดี
4: ๆค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณปณิสราค่ะถามว่าปลูกกล้วยกล้วยน้ำว้านะคะไม่มีขี้ไก่หรือขี้หมูรองก้นหลุมจะใช้เป็นขี้วัวแทนได้ไหมคะ
6: ขี้วัวใช้ได้แต่อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดสายพายได้ง่ายนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ปุ๋ยหมักก็ได
4: ้
6: นะครับปุ๋ยหมักที่เราทำมันมีส่วนผสมหลากหลายนะครับในปุ๋ยหมักอาจจะมีขี้วัวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถือไว้เยอะเราใช้ปุ๋ยหมักจะดีกว่า
3: โอเคค่ะ
4: ค่ะ
3: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายค่ะในช่วงนี้ใครที่อยากจะติดต่ออาจารย์สามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างค่ะ
6: ก็ติดต่อทางโทรศัพท์เนาะ0611242859นะครับ0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line ได้เนา
4: ะ
6: เวลาโทรหาผมก็8โมงเช้าอย่าให้เกิน5โมงเย็นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไปเจอผมที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติทุกเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเดือนหน้าจะมีงานตั้งแต่วันที่3 4 5ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับอันใครมีปัญหาก็ไปหาผมที่นั่นได
4: ้ที่
6: จะซื้อต้นไม้มีใครช่วยไทยพัดด้วยนะเนี่ยนะครับก็ไปหาผมได้เอาตัวอย่างของดินตัวอย่างของน้ำหรือโรคพืชต่างๆท่านถ่ายเป็นคลิปมาหรือจะเอาใบจริงมาต้องเอาใบจริงมานี่ต้องบอกงี้เนาะก็เก็บใบพืชมาเนี่ยแล้วท่านอาจจะจุ่มน้ำหรือเอาน้ำพรมสักหน่อยแล้วใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากนะครับแล้วใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้แล้วถึงวันงานก็เอาไปให้ผมไม่ใช่เก็บใบพืชมาแล้วปล่อยมันเหี่ยวแล้วเอาไปให้ผมดูดูไม่ออกนะ
4: ค่ะ
6: เพราะมันเหี่ยวไปแล้วมันแห้งไปแล้วไม่รู้บอกว่าโรคอะไรนะครับยกเว้นบางโรคที่มันยังมีอาการอยู่นะครับแล้วเงยเก็บตัวอย่างสดๆให้ดูมันจะวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าน
4: ะ
6: คร
4: ับ
6: ก็ไปเจอผมได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมเกียรติวันที่3ถึงวันที่5นี้ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
3: ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วค่ะรายการโทษที่ถิ่นไทยเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะรับชมรับฟังได้นะคะช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
9: Bangkok vote Bangkok vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok vote Bangkok vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นรับแจ้งเบาะแสช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสและปราบปรามการทุจริตช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวนตั้งแต่วันที่20ถึง28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 19:00 นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบและเร่งดำเนินการตามกฎหมายในข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งท้องถิ่นยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อปฏิบัติการเชิงรุกตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนเพื่อเฝ้าระวังติดตามและสืบสวนพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายทุจริตเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่พร้อมแจ้งเตือนว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษทางอาญาโทษทางการเมืองและอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายกำหนดประชาชนผู้ใดที่พบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสต่อกกต.ได้ทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรติดตามแก้ปัญหาเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ค้างจ่ายเตรียมเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติชี้แจงความคืบหน้า25มิถุนายนนี้
7: นางควันรัตน์อังคีนันท์ประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหางบประมาณเงินนิตยภัตรหรือเงินอุดหนุนถวายพระสงฆ์ที่ประสบปัญหาทั้งสายและล่าช้ามาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณปี2570เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาค้างจ่ายซึ่งคณะกรรมการได้เร่งนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ลังได้รับการสะท้อนปัญหาจากพระสงฆ์และสสในหลายพื้นที่ว่างบประมาณไม่เพียงพอและกระบวนการเบิกจ่ายมีความล่าช้าทั้งนี้จากกรณีดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่ดีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงบประมาณร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาจนมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคณะสงฆ์พร้อมกันนี้คณะกรรมการมีมติเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าร่วมประชุมวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อติดตามความคืบหน้ากรอบเวลาการดำเนินงานและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: รัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์ผ่านร่างกฎหมายยกเลิกการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศด้วยคะแนนเสียง125ต่อ61เสียงถือเป็นการเปิดทางให้ฟินแลนด์สามารถนำเข้าขนส่งและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์เข้าไปในดินแดนของตนโดยจะถือเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการร่วมเพื่อการป้องกันประเทศพันธมิตรนายอันติไคโคเนนรัฐมนตรีกลาโหมฟินแลนด์แสดงความยกย่องต่อความเคลื่อนไหวดังกล่าวซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความมั่นคงของฟินแลนด์อย่างไรก็ตามฟินแลนด์ไม่มีแผนที่จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในดินแดนของตนอย่างถาวรทั้งนี้การลงคะแนนเสียงล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการป้องกันประเทศของฟินแลนด์ที่มีมานานหลายปีนับตั้งแต่ปี2523ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
12: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
15: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยังไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา มองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: ร่วมพัฒนาเทศบาลเมืองกระบี่เป็นเมืองแห่งคุณภาพกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศา

ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะวันนี้นะคะอีกก็รับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาเนี่ยก็เป็นรายการของทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะที่จะมาบอกเล่าข่าวสารให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบนะคะโดยจะพบเรานะคะในทุกวันพฤหัสค่ะช่วงเวลาก็คือ 14:10 นนะคะเป็นต้นไปจนถึง 15:00 นนะคะซึ่งก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็จะมีผู้จัดเนี่ยหมุนเวียนกันนะคะก็สัปดาห์นี้อาจจะเป็นน้องออมอาจจะเป็นพี่จอยหรือว่าเป็นอิ๋วสัปดาห์นี้นะคะก็อิ๋วก็ได้รับหน้าที่ในตรงนี้นะคะก็มีข่าวสารเนี่ยมาบอกเล่าให้ฟังเนี่ยหลายข่าวเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ข่าวแรกวันนี้นะคะที่หยิบมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะได้เข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569รอบสุดท้ายนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 10:30 นาทีณห้องประชุมบันไทยสมอสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะท่านนายกเทศมนตรีค่ะนายอิทธิชัยตันบุตรค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะคะก็ได้เข้าร่วมรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569รอบสุดท้ายในผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะโดยมีคณะอนุกรรมการตรวจประเมินนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการประเมินนะคะซึ่งสำหรับการประเมินดังกล่าวนะคะก็จัดขึ้นนะคะเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลนั่นเองและก็ที่สำคัญเลยจะต้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นรูปธรรมนะคะโดยเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะได้ร่วมกันตอบข้อซักถามนะคะพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานที่สะท้อนถึงความสำเร็จในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่นในหลากหลายมิติค่ะในการนี้นะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะก็ได้นำเสนอผลงานนะคะด้านการบริหารจัดการที่ดี5ด้านซึ่งก็ประกอบไปด้วยในส่วนของด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารงานการเงินและการคลังด้านการให้บริการสาธารณะและด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก็เป็นกลไกสำคัญนะคะที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้เสนอในส่วนของโครงการนวัตกรรมคนเทศบาลเมืองกระบี่สร้างวิถีปันสุขซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำงานนะคะที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรเทศบาลและภาคีเครือข่ายนะคะแล้วก็กลุ่มคนปันสุขกลุ่มคนเล็กๆจำนวน9คนที่รวมกลุ่มกันนะคะที่จะมุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสะท้อนเห็นบทบาทของเทศบาลและก็ภาคีนะคะในการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนการสร้างสุขร่วมกันในสังคมนะคะซึ่งจะบอกไปในส่วนนี้ก็คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะก็ได้มุ่งมั่นนะคะที่จะมีการพัฒนาในส่วนของระบบองค์กร

ระบบการจัดการองค์กรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะโดยที่จะยึดหลักนะคะในส่วนของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีควบคู่กับการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมให้บริการสาธารณะการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนการเข้ารับการประเมินรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะได้สะท้อนถึงศักยภาพความพร้อมและความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศพร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์เมืองกระบี่เนี่ยให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เป็นต้นแบบนะคะในการบริหารจัดการที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ต้องขอบอกว่าเราสามารถเป็นต้นแบบได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะโดยเมื่อวานนะทางเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะรับคณะนะคะคณะศึกษาดูงานก็ถือว่าเป็นคณะใหญ่เลยนะคะที่เดินทางมาศึกษาดูงานในส่วนของบริหารจัดการที่ดีของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะโดยได้รับคณะจากท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภออัมพวานะคะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งในการมาศึกษาดูงานของท้องถิ่นสัมพันธ์ของอำเภออัมพวาในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลและก็เทศบาลนะคะจำนวน11แห่งนะคะรวมด้วยผู้บริหารต่างๆนะคะจำนวน180คนค่ะก็ได้เดินทางมาศึกษาดูงานนะคะที่เทศบาลเมืองกระบี่ค่ะโดยเมื่อวานนะคะมีท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะท่านอิทธิชัยตันบุตรนะคะท่านก็ได้กล่าวต้อนรับนะคะและก็ได้ร่วมพูดคุยกับในส่วนของคณะศึกษาดูงานนะคะท้องถิ่นสัมพันธ์นะคะที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานนะคะในการนี้นะคะทางคณะศึกษาดูงานเนี่ยก็ได้รับฟังในส่วนของการบรรยายสรุปนะคะแนวทางการพัฒนาองค์กรนะคะการบริหารจัดการองค์กรการพัฒนาเมืองและการให้บริการสาธารณะตลอดจนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหาหลักๆที่เขาอยากทราบก็คือในส่วนของการจัดการขยะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานี่ก็ถือว่าในส่วนของการจัดการขยะนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรนะที่เป็นหน่วยงานที่ถือว่าหลายๆที่นะคะต้องมาศึกษาดูงานซึ่งเรานะคะมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเทศบาลเมืองกระบี่นะคะที่จัดการในส่วนของปลายทางในส่วนนี้นะคะสำหรับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเนี่ยเป็นความร่วมมือนะคะของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ในส่วนของเอกชนนะคะได้จัดตั้งโรงไฟฟ้านะคะขึ้นนะคะตั้งแต่ในปี2ก็เปิดเดินเครื่องมาตั้งแต่ในปี2560ค่ะสำหรับในการจัดการขยะนะคะก็ถือว่าเป็นการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรนะคะโดยขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เนี่ยนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบนะคะลดผลกระทบและก็เพิ่มมูลค่าให้กับขยะนะคะหรือทางสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตซึ่งในส่วนของการจัดการขยะเนี่ยโรงไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นส่วนของปลายทางจริงๆแล้วตั้งแต่ต้นทางนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็มีการที่จะส่งเสริมนะคะส่วนของการแยกขยะในชุมชนซึ่งตอนนี้ก็ทางกองสาธารณสุขของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยได้มีการจัดทำในส่วนของโครงการนะคะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะนะคะก็มีการที่จะร่วมกันนะคะคัดแยกขยะต่างๆนะคะแล้วก็ไปจำหน่ายโดยทางเทศบาลเนี่ยได้ทำ MOU นะคะในส่วนของบริษัทอุงวานิชนะคะแล้วก็นำขยะไปขายนะคะขยะสำหรับตอนนี้แต่ละชุมชนเนี่ยก็เหมือนกับแข่งกันเลยเนาะสำหรับในส่วนของการจัดการขยะแล้วก็ในส่วนของกลางทางนะคะก็จะมีการเก็บขนแล้วก็นำไปส่งยังโรงไฟฟ้าขยะนั่นเองนะคะซึ่งขยะของเราเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองนะคะก็เป็นที่หลายๆที่เลยหลายๆอบท.นะคะก็มาศึกษาดูงานในส่วนนี้นะคะและก็นอกจากนี้นะคะพอพูดถึงในส่วนของการที่จะร่วมกันพัฒนาแล้วนะคะก็ยังมีข่าวนะคะมา
ฝากท่านผู้ฟังอันนี้นะคะก็จะต้องขอเชิญชวนนะคะสำหรับในส่วนของการประชุมประชาคมเมืองนะคะครั้งที่3ทับ2569นะคะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะคะก็จะมีการจัดการประชุมประชาคมเมืองนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะประชาคมเมืองเนี่ยคืออะไรนะคะก็เป็นการรับฟังความคิดเห็นนะคะในส่วนของการพัฒนาท้องถิ่นนะคะโดยอาศัยนะคะความร่วมมือของทุกท่านนะคะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็ต้องขอเชิญชวนนะคะอย่างเป็นการก็คือขอเชิญชวนประชาชนนะคะผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะคะเข้าร่วมในการประชุมประชาคมเมืองเพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2566ถึง2570เพิ่มเติมครั้งที่3ทับ2569แล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดจนสะท้อนความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ในการจัดทำแผนท้องถิ่นเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงโดยจะมีกำหนดจัดขึ้นนะคะในวันอังคารที่23มิถุนายน2569เวลา 13:30 นาทีนะคะหน้าห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่อันนี้ก็ต้องขอเชิญชวนนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะในเวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงเสนอแนวคิดโครงการและกิจกรรมนะคะที่ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อนำไปสู่คุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองกระบี่ในอนาคตนะคะเทศบาลเมืองกระบี่นะคะจึงต้องขอเชิญชวนนะคะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนนะคะในการก้าวหน้าในการก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็จะให้ความสำคัญเลยเราก็ถือว่าเราให้ความสำคัญในการกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะโดยทางเราเชื่อมั่นนะคะว่ามีการว่าในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่จะยั่งยืนเกิดขึ้นเนี่ยก็จะได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะอันนี้นะคะก็ต้องเน้นย้ำเลยร่วมกันประชาสัมพันธ์นะคะไปกันเยอะๆนะคะสำหรับในวันอังคารที่23มิถุนายนนะคะในการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองกระบี่นั่นเองค่ะโดยทางมีในส่วนคณะผู้บริหารนะคะก็ไปร่วมรับฟังนะคะในส่วนนี้ด้วยอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะก่อนที่เราจะจบในเบรกนี้นะคะก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวอันนี้สำหรับข่าวฝากนะคะกับ องค์การจัดการน้ำเสียนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกิจกรรมนี้หลายๆท่านอาจจะถามมาตลอดว่าจัดขึ้นเมื่อไรอีกอะไรยังไงนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันตกปลานะคะณองค์การจัดการน้ำเสียร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตกปลาณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่โดยจะจัดขึ้นนะคะในรอบนี้ก็คือ

าคม2569ค่ะก็เป็นช่วงแรกนะคะข่าวสารที่อิ๋วนำมาฝากท่านฟังแล้วในช่วงต่อไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของข่าวสารต่างๆอีกนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาของทางเทศบาลเมืองกระบี่ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศาค่ะเราก็อยู่กันในช่วงที่2สำหรับข่าวสารของทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มีข่าวสารเนี่ยที่จะมาเล่าสู่กันฟังโดยในช่วงนี้ข่าวแรกเนี่ยก็นำเอาในส่วนของการจัดการแข่งขันฟุตซอลอายุไม่เกิน12ปีนะคะซึ่งทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยเทศบาลเมืองกระบี่ได้จัดการแข่งขันฟุตซอล U12 นะคะ U12 ปีนะคะสร้างเวทีพัฒนาเยาวชนส่งเสริมทักษะกีฬาและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ค่ะ โดยชัยชนะเนี่ยก็อาจจะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะแต่ประสบการณ์คือรางวัลที่ติดตัวไปตลอดชีวิตนั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะณโรงยิมสวนสาธารณะทาราค่ะนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี2569การแข่งขันฟุตซอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชายค่ะโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการผู้ปกครองนักกีฬาและก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศแห่งความคึกคักและก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นของเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่ค่ะการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ถือว่าได้รับความสนใจค่ะจากเยาวชนนะคะทั้งในส่วนของตัวเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเองแล้วก็ในส่วนของรอบนอกนะคะจากหลากหลายอำเภอด้วยกันนะคะที่ได้ส่งทีมนะคะก็เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16ทีมด้วยกันซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะบอกได้ว่าเตรียมความพร้อมและก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะแสดงในส่วนของศักยภาพความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอลอย่างเต็มกำลังโดยมีเสียงเชียร์และกำลังใจจากผู้ปกครองในล้นหลามเลยทีเดียวนะคะที่มาร่วมชมการแข่งขันค่ะโดยบรรยากาศภายในการแข่งขันนะคะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นและร้าวใจนะคะนักกีฬาเนี่ยน้องๆรุ่นเด็กๆนะคะ U12 เนี่ยก็อยู่ประมาณป.5 ป.6 นะคะก็ลงทำการแข่งขันกันด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีวินัยและก็เป็นการเคารพกติกานะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าในส่วนของการพัฒนาด้านกีฬาความสามารถเฉพาะตัวและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญของการเล่นกีฬาและก็การใช้ชีวิตร่วมอื่นนั่นเองนะคะโดยทางท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ได้ให้โอวาทนะคะในส่วนของพิธีเปิดเนี่ยก็คือท่านได้บอกว่ากีฬานะได้ไม่เป็นเพียงกิจกรรมนะที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเท่านั้นนะคะก็แต่ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังระเบียบวินัยความรับผิดชอบความสามัคคีและการเคารพกติกานะคะซึ่งถือว่าเป็นคุณลักษณะสำคัญนะคะที่เยาวชนเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้และที่สำคัญเลยถ้าหากต้องการชนะนะคะคำเดียวก็คือฝึกเท่านั้นค่ะต้องฝึกต้องซ้อมอยู่ตลอดเวลานะคะเราต้องฝึกเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะซึ่งนายกเทศมนตรีเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่าในส่วนของการแข่งขันนะคะก็จะมีทั้งผู้แพ้แล้วก็ผู้ชนะนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือประสบการณ์ที่เราจะได้ลงสนามนะคะประสบการณ์นี้จะช่วยทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นการควบคุมอารมณ์การพัฒนาตนเองนะคะให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงสุดในอนาคตพร้อมเน้นย้ำทุกคนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬาอยู่เสมอการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของนโยบายของเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานะคะที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้านโดยมุ่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและก็พฤติกรรมเสี่ยงๆต่างๆพร้อมเปิดโอกาสเนี่ยให้เยาวชนได้แสดงในส่วนของศักยภาพทางด้านกีฬาพัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสร้างสรรค์นอกจากการแข่งขันเพื่อลงชิงชัยแล้วกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีแห่งมิตรภาพนะคะที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะจากหลากหลายพื้นที่เนี่ยได้พบปะและเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรมที่เป็นกีฬาอันที่จะนำไปสู่ในการสร้างสังคมเยาวชนที่เข้มแข็งและก็มีคุณภาพในอนาคตซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็คือในวันที่14นะคะก็จะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะก็มีผลการแข่งขันทุกทีมเนี่ยก็ตั้งใจนะคะที่จะลงแข่งขันนะคะแล้วก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นนะที่จะเป็นทีมที่ชนะผลการแข่งขันเนี่ยก็มีเซียนดับนะคะโดยทางรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เนี่ยก็
เป็นทางทีมอนุบาลทีมโรงเรียนเทศบาลของใต้บีนะคะได้เข้ารอบใน4ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปชิงอันดับ3นั่นเองแล้วก็อันดับที่รองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านช่องพรีบีค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมเขาพนมคอร์เนอร์อะคาเดมี่แล้วก็ชนะเลิศอันดับ1เนี่ยปีนี้ก็ได้ไปแก่ทีมบ้านทุ่งอะคาเดมี่นั่นเองค่ะโดยทีมที่ได้รับรางวัลนะได้เข้ารอบทั้ง4ทีมแล้วก็ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและก็ส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเนี่ยหันมาออกกำลังกายตลอดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และก็สังคมควบคู่ไปกับการสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองซึ่งจะเป็นรากฐานในการที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนั่นเองและก็นอกจากนี้นะคะรายการฟุตซอลผ่านไปแล้วนะคะในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีอีกหนึ่งรายการนะคะที่ทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะจะเป็นการแข่งขันฟุตบอล7คนนะคะช่วงของกลางเดือนรู้สึกว่าจะประกาศรับสมัครไปแล้วนะคะก็รู้สึกจะเต็มแล้วด้วยมันจะมีทั้งในส่วนของรุ่นเยาวชนนะคะอายุไม่เกิน12ปีนะคะเป็นฟุตบอล7คนแล้วก็ยังมีในส่วนของรุ่นประชาชนทั่วไปด้วยนะคะที่จะจัดการแข่งขันขึ้นนะคะในช่วงของกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็ต้องขอเชิญชวนด้วยอันนี้เดี๋ยวเป็นวันไหนที่แน่นอนนะคะเดี๋ยวก็จะมาบอกเล่าให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบสำหรับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอล7คนนะคะของเทศบาลเมืองกระบี่หรือว่าที่เรียกกันว่าเทศบาลเมืองกระบี่ครับนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬาของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลด้วยนะคะที่จะมีคิวจัดขึ้นนะเรื่อยๆสำหรับในส่วนของการแข่งขันกีฬาของทางเทศบาลเมืองกระบี่ที่จัดที่ก็ถือว่าเป็นเวทีนะคะที่จะเปิดโอกาสเนี่ยให้ทุกคนนะคะได้แสดงเด็กๆทุกคนได้แสดงศักยภาพทางด้านกีฬาและนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านกีฬาแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเรานี่ก็ยังมีในส่วนของชมรม 2B Number 1ก็เลยหยิบเอาในข่าวสารของทางชมรม 2B Number 1ของทางเทศบาล2ครองจิรัตค่ะโดยเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ค่ะพร้อมด้วยในส่วนคณะผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและก็เครือข่ายชมรม 2B Number 1นะคะร่วมให้การต้อนรับในส่วนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานชมรม 2B Number 1ระดับต้นแบบในพื้นที่ในโอกาสที่ลงพื้นที่เก็บคะแนนการประกวดชมรม 2B Number 1ประจำปี2569โดยจัดขึ้นนะคะโดยให้การต้อนรับนะคะคณะกรรมการณห้องประชุมเสื้อเขี้ยวดาบโรงเรียนเทศบาล2ครองจิราดในการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเทศบาล2ครองจิราดซึ่งดำเนินกิจกรรมตามแนวทางของโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กเยาวชนควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในทุกด้านทั้งด้านการศึกษาความเป็นผู้นำการพัฒนาทักษะชีวิตการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งภายในการประเมินเนี่ยคณะกรรมการนะคะท่านก็ได้รับฟังในส่วนของการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมตลอดจนเยี่ยมชมในส่วนนิทรรศการผลงานและกิจกรรมเด่นที่เกิดจากความร่วมมือของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ภาคีเครือข่ายซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งนะคะของการดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าทำความดีแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนเทศบาล2คลองจิราดได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะภายใต้ชมรม 2B Number 1ในอย่างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเป็นผู้นำกิจกรรมด้านดนตรีกีฬาศิลปะและการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์นั่นเองตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับจิตอาสาในการส่วนการ
รณรงค์ป้องกันยาเสพติดนะคะซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ค้นพบในส่วนของศักยภาพของตนเองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็สามารถเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพได้โดยเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญนะคะในด้านนี้ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปเมื่อกี้ก็ในเรื่องของการด้านกีฬานะคะด้านนี้นะคะการที่จะเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้แสดงศักยภาพความเป็นผู้นำนะคะก็ถือว่าเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดลดปัจจัยเสี่ยงนะคะในจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดนะคะแล้วก็พัฒนาที่จะให้เยาวชนของเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยเป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปนะคะการประเมินชมรมทูวีนัมเบอร์วันระดับต้นแบบในพื้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะคะที่จะให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ในการที่จะยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของชมรมเนี่ยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกชมรมและผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนในร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยโรงเรียนเทศบาล2คลองกีฬาและก็เทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็ยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะเดินหน้าส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องนะคะภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวสารนะที่เกี่ยวกับการในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนะคะและนอกจากนี้ค่ะนอกจากในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเยาวชนแล้วนะคะทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะก็ยังมีในส่วนของการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหานะคะสำหรับปัญหาน้ำท่วมโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วในหลายท่านนะคะก็คงจะแบบติดตามข่าวสารนะคะในทั้งในส่วนของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเองนะคะและหน่อยส่วนของอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอำเภอปะพยาอำเภอลึกนะคะกับการเจอฝนตกหนักนะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมขึ้นนะคะโดยทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเนี่ยก็เจอปัญหานี้ด้วยกันนะคะโดยทางเทศบาลได้มีการที่จะลงไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็เพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองและในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวค่ะโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่นะคะก็ได้มีการที่จะลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่17มิถุนายน2569ค่ะทางท่านนายกนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนนะคะก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสำรวจในจุดติดตั้งประตูกั้นน้ำนะคะเตรียมวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมและก็การแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุนอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของคลองกระบี่ใหญ่นะตรงแถบบริเวณหินขวางนะคะหรือชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตรงแถวนั้นนะคะโดยทางเทศบาลนะคะก็ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือที่เรียกว่าปภ.นั่นเองค่ะสำนักงานชลประทานจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลทับติ่งนะคะก็ลงพื้นที่นะคะตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงสำรวจจุดที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งประตูกั้นน้ำบริเวณคลองหินขวางและคลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดกระบี่การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการที่จะทำงานร่วมกันนะคะร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาในส่วนของแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะในหลายที่โดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะคะที่มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากประกอบกับช่วงเวลาที่ท่าน้ำทะเลสูงนะคะส่งผลให้การระบายน้ำนะคะจากพื้นที่ตอนไหนออกสู่ทะเลเป็นไปได้อย่างล่าช้าก่อให้เกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและก็เส้นทางสัญจรของพี่น้องประชาชนคณะทำงานนี้ก็ได้ร่วมกันที่จะสำรวจสภาพภูมิประเทศลักษณะทางกายภาพของลำน้ำทิศทางการไหลของน้ำรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมเชิงวิศวกรรมและข้อมูลด้านบริหารจัดการน้ำนำไปประกอบเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบในส่วนของแนวทางการติดตั้งประตูกั้นน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถที่จะรองรับน้ำได้อย่างเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสภาพจริงประตูกั้นน้ำนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโครงสร้างสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยมีบทบาทในการที่จะควบคุมระดับน้ำป้องกันการไหลย้อนของน้ำทะเลเข้าสู่พื้นที่ตอนในและก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักหรือมีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตลอดจนลดความเสียหายต่อทรัพย์สินบ้านเรือนและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
ในระหว่างที่ได้ทำการสำรวจเนี่ยทางทุกหน่วยงานนี่ก็ได้มีการที่จะร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะปัญหาข้อเสนอแนะสถานการณ์ต่างๆนะคะจากประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่ผ่านมาเพื่อนำมาประกอบในส่วนของการวางแผนดำเนินงานอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมและก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นในเขตเทศบาลของเราเลยก็ว่าได้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศที่เชื่อมโยงกับลำน้ำนะคะแล้วก็พื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยงในส่วนของน้ำท่วมเวลาที่มีน้ำทะเลหนุนหรืออุทกภัยในบางช่วงของปีการเตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบบริหารจัดการน้ำจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ทุกหน่วยงานนี้ต้องร่วมกันขับเคลื่อนค่ะโดยการดำเนินงานในครั้งนี้ทางเทศบาลเมืองกระบี่นะคะก็มุ่งมั่นนะคะที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหานะคะการน้ำท่วมในบางครั้งนะคะลดความเสี่ยงให้เกิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะคะเพราะทุกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญที่เราจะต้องแก้ไขนะคะการลงพื้นที่เกินคือการเดินหน้าหาคำตอบเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเดี๋ยวเราจะมีการบริหารจัดการอย่างแน่นอนในส่วนนี้ค่ะค่ะก็เป็นข่าวสารหน้าที่มาเล่าสู่กันฟังนะคะในท่านผู้ฟังกับท่านผู้ฟังในวันนี้ในส่วนของการดำเนินงานของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราเองนะคะสำหรับช่วงสุดท้ายนะก็ต้องขอเน้นย้ำสำหรับในวันที่23มิถุนายนนะคะสำหรับการประชุมประชาคมเมืองเทศบาลเมืองกระบี่นะคะเราต้องการนะคะทุกความคิดเห็นของท่านไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี2566ถึง2570ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่3ทับ2569วันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:30 นาทีณห้องประชุมสุดมงคลชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่และก็ที่สำคัญเน้นย้ำเลยสำหรับช่องทางนะคะในการที่จะติดตามข่าวสารของทางเทศบาลเมืองกระบี่ของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ grabicity.go.th นะคะในส่วนของเพจ Facebookเทศบาลเมืองกระบี่นะคะแล้วก็ LINE Official แล้วก็ยังมีสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันกระบี่ Connect ค่ะให้ทุกท่านได้สามารถโหลดแล้วก็เข้าไปนะคะเยี่ยมชมในส่วนต่างๆหรือท่านจะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆเรื่องราวต่างๆที่อยากฝากถึงเทศบาลเมืองกระบี่นะคะท่านก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะที่กระบี่ Connect หรือทางเว็บไซต์หรือทาง Facebook นะคะได้ทุกช่องทางสามารถติดต่อเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอยู่และก็รายการเทศบาลเมืองกระบี่360องศานี่ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและรับมือกับความท้าทายด้านพลังงาน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียพร้อมกล่าวให้แถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชธิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสถินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในเวลานี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืนโอกาสนี้เสนอให้ความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคมาโดยตลอดท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายทางด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งนี้ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญเห็นศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับรัสเซียด้านปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรและการเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารรวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตนอกจากนี้ต้องป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์และกระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนพรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการประเมินผลงาน1ปีเป็นแนวทางบริหารของนายกรัฐมนตรีมุ่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเชื่อว่าเป็นเรื่องดีให้ทุกคนตื่นตัวทำงาน
7: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกรอบการประเมินผลงานรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการของพรรคภูมิใจไทยภายในระยะเวลา1ปีว่า เป็นแนวทางการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ของการทำงานมาโดยตลอดหากไม่มีผลงานอาจจะถูกพิจารณาปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมซึ่งช่วงนี้มีประเด็นต่างๆจำนวนมากและก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพูดเรื่องนี้ได้มีการดำเนินการในหลายส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีและกรรมาธิการทุกฝ่ายได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาสู่ฝ่ายบริหารซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนจะได้ตื่นตัวและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนแต่การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งสังกัดยังไม่ทราบว่าเมื่อใดคดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมเลือกตั้งเขตคลองสามวาเน้นย้ำป้องกันความผิดพลาดการจ่ายบัตรเลือกตั้งและยึดหลักความเป็นกลาง
8: นายธนิตตันบัวครี่รองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งและการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตคลองสามวาเปิดเผยว่าเขตคลองสามวาเป็นหนึ่งในเขตที่มีการบริหารจัดการการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเขตที่มีการจำหน่ายหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดของกรุงเทพมหานครรวมทั้งสิ้น246หน่วยเลือกตั้งโดยได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.เพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องโดยเฉพาะกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนและความถูกต้องของผลการเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้กำชับสำนักงานเขตคลองสามวาให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกปน.อย่างใกล้ชิดรวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายหน่วยเลือกตั้งและสิทธิการเลือกตั้งให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและลดความสับสนในวันเลือกตั้งดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
10: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียง ระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
13: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
17: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่18มิถุนายน2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยกำชับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลังมีประชาชนร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากพร้อมกำชับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่เร่งปรับปรุงระบบการผลิตและจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งปรับการสื่อสารข้อมูลความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพญาและอำเภอเมืองกระบี่ตามระเบียบราชการโดยเร็วขณะนี้ได้กำชับสำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยมิชอบของชาวต่างชาติและการใช้บุคคลไทยเป็นนอมินีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาและเร่งแก้ไขความเดือดร้อนให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เผยกระทรวงมหาดไทยจับมือปปส.บูรณาการความรู้ด้านทักษะสมองสู่การบริหารจัดการชีวิตเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดลงสู่ระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมนายอังคุลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิตระหว่างสำนักงานปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันใช้องค์ความรู้ด้านทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนครอบครัวและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยผลักดันให้เป็นวาระสำคัญในทุกระดับนโยบายพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาสังคมสร้างเครือข่ายสำหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตลอดจนสนับสนุนทรัพยากรในการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานป้องกันยาเสพติดมีคุณภาพได้รับการยอมรับในวงกว้างทั้งนี้จังหวัดกระบี่จะได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับชุมชนและสถานศึกษาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นแกนกลางในการบูรณาการความร่วมมือจากทุกเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานในทุกมิติพร้อมทั้งนำองค์ความรู้การพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิตไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กประถมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดนำความรู้ ไปจัดทำแผนงานและโครงการป้องกันยาเสพติดโดยมีการสนับสนุนทรัพยากรบุคลากรส่งเสริมงานวิชาการและติดตามรายงานผลอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายในการผลักดันกลไกต่างๆสู่การนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปคลังจังหวัดกระบี่ย้ำเตือนประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ถึงวันที่21มิถุนายนนี้นางสาวลัคนาสุภาพคลังจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่มติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขอให้ไปยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ภายในวันที่21มิถุนายน2569ผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้1. แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่ง

การลงพื้นที่มีทีมเจ้าหน้าที่จากกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูลและตรวจสอบความเรียบร้อยนำโดยนายสุทธิยาสุราวันผู้อำนวยการกองช่างนายประดิษฐ์กกใหญ่ผู้ช่วยนายช่างโยธานางสาวพรทิวาแก้วเถื่อนผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการพร้อมด้วยคณะนักศึกษาฝึกงานสำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ได้มีการตรวจติดตามความคืบหน้าใน3โครงการสำคัญได้แก่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยข้างบ้านบางหมู่หมู่ที่4เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรโครงการงานขุดลอกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายสายไทยพัฒนา2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายอ่าวน้ำเมาพัฒนา11เพื่อรองรับปริมาณน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำหลากในช่วงฤดูฝนอย่างยั่งยืนพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยปละละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่18มิถุนายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช

0: พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะจังหวัดกระบี่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับห้างโว๊กกระบี่ขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนมาสร้างสรรค์ผลงานสุดพิเศษในกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อศิลปินน้อยกับจุดเช็คอินกระบี่สุดยิ่งใหญ่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของกระบี่ผ่านจินตนาการและสีสันในรูปแบบของตัวเองชิงรางวัลมูลค่ากว่า 15,000 บาทผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่6กรกฎาคม2569ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจีพลาซ่าห้างโว๊กกระบี่ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศียบัตรโดยกำหนดวันกิจกรรมแข่งขันในวันที่11กรกฎาคม2569ด้วยเทศบาลตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จำนวน1ตำแหน่ง1อัตราในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อยอำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในวันและเวลาราชการได้ตั้งแต่วันที่15ถึง23มิถุนายน2569หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานโครงการเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลหมายเลขโทรศัพท์0756527779ต่อ107จบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
1: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
2: อายุ80แล้วค่ะ
1: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
2: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80เร็วทั้งขั้นมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาล ให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
5: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
0: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
9: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อ ่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
9: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาผับและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: การท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางรับมือวิกฤต
3: นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วสัปดาห์หน้าจะนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณานอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวม 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่คาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองสำหรับแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหลังจากนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรรมธิการสภาผู้แทนราษฎรชะลอโครงการไทย AI พาสปอร์ตเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะของภาคส่วนต่าง
4: ๆนายพัทระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและกระบวนการดำเนินงานตามกฎหมายว่าได้ชะลอการดำเนินงานไว้ชั่วคราวเพื่อรอความชัดเจนจากข้อเสนอแนะต่างๆยืนยันว่าการดำเนินโครงการที่ผ่านมาเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดมีการวางแผนโครงการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายเร่งด่วนด้านการพัฒนาทักษะประชาชนก่อนลงนามสัญญาในเดือนเมษายน2569รวมระยะเวลาดำเนินการประมาณ5เดือนไม่ใช่34วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนชาววิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อยกระดับภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืนนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและถือครองที่ดินโดยมิชอบการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องการบริหารจัดการขยะที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเมืองและภาคการท่องเที่ยวตรวจเยี่ยมศูนย์รับคำขออนุญาตและศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขออนุญาตประกอบกิจการและเดินทางไปโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ยืนยันว่าจะเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในทุกมิติผลักดันเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

2.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.

ข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทั้งด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ส่งการุณต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์
กฤตยารอดรัตนทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยงเครือข่าย7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะจะเจอคุณฟังผู้ชมนะคะในช่วงของวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 น.โดยประมาณค่ะจนถึง17:00 น.รับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ขายผลิตรายการนะคะวันนี้ทางสทภูเก็ตมารับหน้าที่เป็นแม่ขายผลิตรายการอยู่กับดิฉันณพันธ์ไพรพันธ์ค่ะคุณฟังผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตนะคะควบคุมการผลิตโดยนางรัชนีสัจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาทุนนายช่างไฟฟ้าอุโสและวันนี้ช่างเทคนิคอยู่กับคุณวัชรีรัตนการค่ะส่วนทางรายการ5แยกข่าวในทุกวันนะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสุราษฎร์ธานีดูแล7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณผู้ชมคะรายการ5แยกข่าวจะเจอคุณผู้ชมนะคะในช่วงของ16:10 น.โดยประมาณจนถึง16:30 น.จากนั้นจะตามต่อด้วยรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในการผลิตและเผยแพร่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ฝั่งอันดามันมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ดิฉันณพันธ์ไพรพันธ์หยิบยกหลายเรื่องราวมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลากหลายพิธีเลยทีเดียวค่ะที่ทางจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินกิจกรรมนะคะรวมไปถึงบรรยากาศของไทยช่วยไทยพลัด60 40ในพื้นที่ด้วยและในส่วนของการขับเคลื่อนพัฒนานะคะการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานภูเก็ตในการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือว่า ABC นี่แหละค่ะที่เปิดใช้อย่างเป็นทางการไปเมื่อที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพนะคะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อช่วงเช้าของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมพิธีด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเที่ยงค่ะหรือว่าเวลา 12:00 น.นะคะโดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณห้องโถงอาคารสารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น1ค่ะซึ่งในช่วงวันดังกล่าวค่ะในพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายนิรัตน์พงศ์สิทธิ

0: กาศที่เปี่ยมล้นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแล้วก็สำนึกในพระกรุณาธิคุณขององค์พาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ
1: รักพระองค์ท่านติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่พระองค์ท่านประสูติเมื่อ7ธันวาคม2521วันนั้นเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศรู้สึกดีใจมากแล้วก็รักพระองค์ท่านมาเป็นเวลา47ปีขอให้พระองค์ท่านสถิตทิพย์วิมานด้วยความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
2: จากที่ทราบข่าวของพระองค์ท่านนะครับที่ท่านได้สูญเสียในครั้งนี้พวกผมก็บอกเลยไม่ถูกเลยเสียใจต่อพระองค์ท่านมากนะครับท่านอ่ะก็เวลาเห็นในข่าวนะครับท่านก็ช่วยเหลือประชาชนเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ของศาลอยู่นะครับผมก็เห็นแล้วก็ท่านทำงานทำอะไรก็ทำงานอย่างดีช่วยเหลือประชาชนแบบกันเองมากรู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านมากนะครับ
3: ทุกคนรู้ข่าวก็เสียใจแล้วก็ต้องการเดินทางมาที่นี่แต่ทุกคนพูดไม่ออกน้ำตาไหลมีแค่นี้ค่ะตื่นตันใจรู้สึกเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ได้ยินข่าวค
4: ่
3: ะ
4: ก็รู้สึกว่าแต่เสียใจนะครับเพราะว่าเห็นพระองค์ท่านตั้งแต่ยังทรงพยอแล้วก็ท่านช่วยเหลือชาวบ้านได้เยอะแยะมากมายคิดว่ายังไม่ถึงวัยอันสมควรที่จะต้องจากโลกนี้ไปนะครับท่านคงช่วยพระทั้งพ่อหลวงรัชกาลที่9พระราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จพ่อรัชกาลปัจจุบันท่านคงช่วยแบ่งเบาภาระงานของทุกพระองค์ได้เยอะเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าใจหายนะครับ
5: ก็เป็นอีกวันนึงที่พวกเรารู้สึกเศร้าอย่างที่ไม่สามารถจะบรรยายได้ตั้งแต่เห็นพระองค์ท่านพระจริยวัตรที่งดงามน้ำพระทัยที่พระองค์ท่านมอบให้กับคนไทยการดำรงตนของพระองค์ในฐานะพระบรมวงศานุวงศ์ทำให้พวกเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ดีใจที่มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่าน
6: ก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่านนะครับก็รู้สึกจริงๆรู้สึกเสียใจเพราะว่าตั้งแต่เราเกิดมาก็คือเห็นพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ไม่อยากให้มีวันนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วแต่ว่าก็เกิดขึ้นแล้วก็จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะรับใช้ประเทศชาติซื่อสัตย์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็จะนำพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตในด้านไม่ว่าจะด้านการทำงานหรือว่าด้านการเรียนนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความมุ่งมั่นอุตสาหะนะครับก็จะนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
5: ค่ะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ปวงข้าราชการแล้วก็ประชาชนนะคะในฐานะที่เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะคะก็จะน้อมนำนะคะแนวการดำเนินงานของพระองค์ท่านไปปฏิบัติใช้ในวิถีราชการนะคะจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะยึดพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างค่ะ
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นก็คือพิธีในช่วงของวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะที่วัดวิชิตสังฆรามหรือวัดขวนอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะซึ่งก็มีทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตข้าราชการทุกหน่วยทุกเหล่าค่ะรวมไปถึงภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะเข้าร่วมในพิธีต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะจะพาไปติด ตามนะคะบรรยากาศค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในการลดค่าครองชีพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัด

0: 60 40เนี่ยถือได้ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะมีการส่งเสริมการใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าย่อยร้านค้าชุมชนรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้นะคะรัฐออก60พี่น้องประชาชนออก40สําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการถือว่าการให้บริการนั้นครอบคลุมในทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนมักจะใช้ในส่วนของร้านอาหารร้านค้าชุมชนร้านค้าธงฟ้ารวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะถือเป็นการกระจายรายได้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากในช่วงนี้ไปติดตามฟังเสียงแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไถช่วยไถพลัด60 40ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: วันนี้แม่ค้าก็ได้ขายมีตังจ่ายลูกเพราะว่ามันเงียบมานานแล้วลูกเอ้ยเงียบมากคนไม่มีตังลูก
2: แต่ตังได้หมุนเวียนนะลูกเนาะช่วยกันจ่ายช่วยกันกินช่วยกันใช้ก็ได้ช่วยเหลือคนที่ว่าเล็กน้อยก็ได้ช่วยกันไปเนาะถ้าแบ่งก็วันนี้ไม่รู้จะเงียบหรือเปล่าเนี่ยมันก็ดีไปส่วนนึงแล้ว
3: ก็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะได้มารับใครช่วยใครภูเก็ตก็อะไรก็ดีขึ้นค่ะอย่างน้อยก็เป็นอาหารจำวันได้ตามมือเล็กๆได้ค่ะ
0: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงท้ายของรายการวันนี้นะคะนั่นคือบรรยากาศที่เราบอกได้เลยว่าคึกคักเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะการจับจ่ายใช้สอยในโครงการไถช่วยไทยพลัด60 40ในพื้นที่ถือได้ว่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะและช่วงท้ายค่ะจะพาไปติดตามการเปิดให้บริการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติค่ะหรือ Automatic Border Control นะคะที่มักจะเรียกสั้นๆกันว่า ABC นั่นเองค่ะโดยเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะได้มีการเปิดใช้งานในระยะแรกเป็นทางการไปแล้วนะคะโดยเปิดใช้ถึง10ช่องตรวจด้วยกันค่ะควบคู่กับเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางแบบตัวบุคคลเนี่ยนะคะอีก24เคาน์เตอร์ค่ะและในระยะที่2นะคะจะเพิ่มเติมนะคะเคาน์เตอร์อัตโนมัติเนี่ยให้ครบถึง21ช่องตรวจค่ะแล้วก็จะมีการปรับลดเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางตัวบุคคลเนี่ยเป็น16เคาน์เตอร์ค่ะเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและลดเวลารอคอยหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตค่ะโดยระบบช่องตรวจมีพิเศษอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC นั้นจะใช้ได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-passport นะคะที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดจึงจะสามารถใช้บริการระบบดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะผู้ที่เดินทางนะคะที่จะใช้หนังสือ e-passport นะคะหนังสือเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-passport แต่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะคะถึงจะสามารถใช้ในช่องของอัตโนมัติหรือ ABC ได้ยังไงก็ฝากในการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวใครที่จะเดินทางเข้าออกนะคะผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตก็ตอนนี้เริ่มที่จะคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะรายการ5แยกข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะจากนี้ไปเชิญชมแล้วก็ติดตามรับฟังรับชมในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะโดยวันนี้ทางสวทเพชรบูรณ์ค่ะจะผลิตและดำเนินรายการมานำเสนอคุณฟังได้ติดตามรับทราบวันนี้ดิฉันอภันพรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตรวมไปถึงเครือข่าย10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนต้องขออนุญาตลาคุณฟังคุณชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: ท่าอากาศยานภูเก็ตเราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้โดยสารในทุกขั้นตอนการเดินทางการเปิดใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือ ABC จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและลดความคับข้างในพื้นที่ตรวจคนเข้าเมือง

เรายังคงพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านได้รับความสะดวกปลอดภัยและประทับใจทุกครั้งที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต

0: คืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็มีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำอ่ะรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและใส่พระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงอย่างชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางทีมงานสวทเพชรบูรณ์รับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ค่ะสำหรับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีหลายโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการค่ะก็มุ่งเน้นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเขาโดยโครงการหลักก็คือโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็กที่เขาค้อซึ่งจะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชนโดยวันนี้ค่ะมีสกู๊ปพิเศษในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบให้กับเกษตรกรโดยกรมประมงเดี๋ยวเราติดตามรับฟังสกู๊ปพิเศษกันค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สำหรับที่มาของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเข็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2508นะครับซึ่งเกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โดยยึดเอาพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็เลยโดยใช้พื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ตั้งหลักหลังจากมีการกวาดล้างคอมมิวนิสต์แล้วทางในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรโดยกรมประมงซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพมีโครงการในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแล้วก็ยังมีในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนชุมชน

ค่ะในส่วนของการเพาะพันธุ์กบนะคะเราจะนำพ่อแม่พันธุ์กบค่ะจากการรวบรวมจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อมาแล้วก็นำมาเลี้ยงขุนนะคะด้วยอาหารจนกบได้ขนาดซึ่งกบก็จะอายุประมาณ 1-2 ปีขึ้นไปนะคะพอกบมีความสมบูรณ์เราก็นำมาใส่ในบ่อเพาะปกติแล้วค่ะพ่อแม่พันกบในช่วงฤดูผสมพันธุ์ก็คือฤดูฝนก็จะใช้ฝนธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นช่วงที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เราจะมีการใช้ฝนเทียมโดยการเปิดสเปรย์น้ำเพื่อช่วยกระตุ้นให้กบจับคู่กันค่ะในการขั้นตอนการเพาะกบเราจะนำกบตัวผู้กับกบตัวเมียมาไว้ในบ่อเพาะโดยอัตราส่วนจะเป็นกบตัวผู้2ตัวต่อตัวเมีย1ตัวการแยกเพศกบอะค่ะในกบตัวผู้ค่ะปกติจะตัวเล็กกว่ากบเพศเมียนะคะแล้วก็จะออกสีเหลืองๆถ้าในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะคะถ้าเราสังเกตบริเวณที่ใต้คางนะคะจะเห็นเป็นกล่องเสียงสีดำๆจะชัดเจนนะคะส่วนถ้าเป็นกบตัวเมียเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ท้องเขาจะอูมค่ะแล้วก็เวลาจับรูปที่ท้องก็จะเป็นลักษณะเป็นสักๆแต่ถ้าเขาปล่อยไข่ไปแล้วก็จะไม่มีความสากอยู่ทีนี้หลังจากนั้นตอนช่วงเช้ากบจะปล่อยไข่จนหมดก็จะนำพ่อแม่กบออกแล้วก็จะอนุบาลลูกกบในบ่อปูนประมาณ7วันหลังจากนั้นเราจะนำลูกออสอะค่ะลงในบ่อดินอนุบาลต่อประมาณ2สัปดาห์แล้วก็นำขึ้นมาบนบ่อปูนซึ่งกบที่นำขึ้นมาบนบ่อปูนเนี่ยก็จะเป็นกบที่มีขาครบแล้ว4ขาซึ่งพร้อมที่จะนำให้กับเกษตรกร

0: ลย
1: ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะก็เลยชวนลูกชายเดินไปที่สูงประมูลค่ะไปที่สูงประมูลว่าจะขอปลาพันปลากับพันกบมาเลี้ยงค่ะหัวหน้าก็เลยบอกว่าจะมาอบรมได้ไหมอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกว่าได้ค่ะหัวหน้าก็บอกทำหนังสือไว้ให้แล้วก็มาประชุมค่ะมาอบรมเรื่องกันเลี้ยงกบค่ะหัวหน้าบอกว่ากบเราจะมีให้500ตัวแล้วก็มีกระชังให้มีอาหารให้ค่ะอาหารจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นใหญ่ค่ะแล้วก็แนะอธิบายการเลี้ยงการดูแลค่ะแล้วก็การให้อาหารให้เช้าเย็นแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุก3วันค่ะ 3-4 เดือนแล้วก็จะเอาไปกินเองบ้างแล้วก็ขายบ้างค่ะแล้วก็ไปให้คนแก่บ้างค่ะแบ่งปันค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะคะได้ช่วยเหลือคนจนแล้วก็เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวค่ะแล้วก็ได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นค่ะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้รับความเพลิดเพลินจากการดูแลกบค่ะขอบคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริโครงการเพาะเลี้ยงกบค่ะและขอบคุณหัวหน้าและสมาชิกทุกท่านที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ข้าพเจ้ามีรายได้เสริมในครอบครัวและมีไว้บริโภคและได้แบ่งปันให้ผู้อื่นค่ะขอบคุณค่ะ

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาคเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ชมคะพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมีมากมายค่ะโดยทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึง13ครั้ง14วันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวม13ครั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือปี2528ค่ะโดยที่เมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะบริเวณอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมรภูมิการสู้รบระหว่างทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนพวกเขาเหล่านี้จนถึงฐานปฏิบัติการโดยเมื่อวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2511เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การแพทย์หล่มสักและทรงเยี่ยมสถานีอนามัยชั้น1หล่มเก่าได้พระราชทานรถพยาบาลเครื่องเอ็กซเรย์สนามออกซิเจนเครื่องมือผ่าตัดและเครื่องเวชภัณฑ์อื่นๆตลอดจนยารักษาโรคพร้อมทั้งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จแล้ววันที่12มกราคม2512ส่งเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายและได้พระราชทานเครื่องมือการแพทย์และเงินจัดซื้อโลหิตจำนวน 13,000 บาทพระราชทานรถยนต์แลนด์โรเวอร์1คันเพื่อใช้ออกงานสนามและนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรักษาผู้ป่วยตามแหล่งทุรกันดารณสถานีอนามัยหล่มเก่าเมื่อวันที่25มกราคม2516เสด็จไปทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทรงมีพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยทั่วกันและพระราชทานทรัพย์แก่ผู้บาดเจ็บเป็นการบำรุงขวัญด้วยณโรงพยาบาลสนามที่3อำเภอหล่มสักเมื่อวันที่21ธันวาคม2516เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนทหารและราษฎรอาสาสมัครเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรชายหญิงและทรงเยี่ยมราษฎรณหน่วยปฏิบัติการพิเศษฐานปฏิบัติการกองร้อยที่1ตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักเมื่อวันที่12มีนาคม2519เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์และพระราชทานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มารอเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากณกองบังคับการพลเรือนตำรวจทหารที่1617อำเภอหล่มเก่าวันที่10กุมภาพันธ์2521ส่งเยี่ยมพลเรือนตำรวจและทหารซึ่งปฏิบัติราชการในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พระราชทานสิ่งของแก่ทหารตลอดจนพระราชทานสิ่งของแก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนโครงการทุ่งสมอณฐานบ้านสมเด็จเขาค้อตำบลแคมป์สนอำเภอหล่มสักและเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2527เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์ผู้เสียสละเขาค้อซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อสดุดีวีรกรรมของผู้ร่วมปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในรอยต่อ3จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยและทรงปล่อยปลาลงในอ่างเก็บน้ำและทรงทอดพระเนตรการแสดงของสมาชิกศูนย์ชาวเขาเขาค้อตำบลนางั่วอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และเมื่อวันที่25ถึง26กุมภาพันธ์2528เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรอนุสรณ์ฐานยิงสนับสนุนและพิพิธภัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาค้อทอดพระเนตรสถาบันเกษตรที่สูงแหล่งน้ำและมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำตลอดจนการปลูกป่า3ชนิดคือไม้ใช้สอยไม้ทำฟืนและไม้ผลเพื่อจำหน่ายหารายได้และทรงเยี่ยมราษฎรกิ่งอำเภอเขาค้อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติการสู้รบณเรือนร่มเกล้าเขาค้อในครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2543เสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของปวงประสบนิกรชาวไทยในจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกหมู่เหล่า
2: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้ข้าพเจ้าจึงขอเล่าเหตุการณ์ที่จังหวัดยะลาที่มีระเบิดที่จังหวัดยะลาตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าอยู่บนพระพลาซึ่งสูงจากพื้นดินพอที่จะมองเห็นเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนเมื่อมีเสียงระเบิดตูมขึ้นสองครั้งประชาชนที่มารับเสด็จกันแน่นพากันวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านแต่วิ่งไปได้สักครู่ข้าพเจ้าก็เห็นเขาเหล่านั้นหยุดชะงักแล้ววิ่งกลับมาในบริเวณพระพลากันเป็นแถวอย่างพร้อมใจและเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าลงไปเยี่ยมเขาทุกคนบอกว่าขอโทษที่วิ่งหนีทิ้งท่านไปก็เพราะตกใจมากแต่เมื่อได้สติก็วิ่งกันกลับมาเพื่อมาอยู่ด้วยและเขากล่าวว่าถ้าใครคิดจะฆ่าท่านก็ให้เขาฆ่าพร้อมกันไปเสียเลยสิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: นี่เป็นพระราชดำรัสพระพันปีหลวงเมื่อครั้งตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อหลายครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงปีพ.ศ.2527ถึง2528เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารและพลเรือนที่บาดเจ็บจากการสู้รบค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งทั่วประเทศไทยค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ควบคุมการผลิตโดยนางสวัฒนาพันธ์ภูมิผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์และดิฉันสุปราณีเทพประสิทธิ์ผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าระหว่างภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเซียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเซียรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียซึ่งหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียจะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อสนับสนุนการขยายการค้าการลงทุนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่กรมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอการปรับโครงสร้างและจัดตั้งกระทรวงเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่โดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมโดยกระทรวงที่จะตั้งใหม่คือกระทรวงการกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งสินทรัพย์บุคลากรอัตรากำลังสำนักงานและหน่วยงานภายในว่าส่วนใดจะไปอยู่ที่ส่วนใดรวมถึงชื่อหน่วยงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงใหม่และภารกิจที่จะเติมเข้าไปจะต้องรับฟังความเห็นของข้าราชการที่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งขั้นตอนกระบวนการอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร. ที่จะเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต่อไปทางนี้ร่างดังกล่าวคาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้และคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้และเริ่มต้นกระบวนการได้ภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้บรรเทาขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว
6: ์นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบขพ.เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศการขยายระยะเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคมนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศหลังคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
8: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนาแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
10: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
11: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
12: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
14: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
13: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
16: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการบ้านนิมิตสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้เรามาพบกันตรงกับวันที่18มิถุนายน2569นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณฟังช่วงนี้บรรยากาศบ้านเราก็สบายๆในช่วงยามเย็นนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางวันก็ตกบางวันก็ไม่ตกถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนกันไปแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฤดูค่ะที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาพร้อมกับสภาพอากาศและก็ความชื้นที่เปลี่ยนไปนะคะก็ทำให้พวกเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียบางชนิดก็ทำให้เกิดโรคซึ่งทุกคนก็ควรที่จะระมัดระวังและก็ดูแลสุขภาพของตัวเองหรือว่าดูแลสุขภาพของบุคคลที่ท่านรักบุคคลในครอบครัวของท่านนะคะและทางรายการเองก็ขอส่งกำลังใจไปให้กับทุกๆครอบครัวนะคะช่วยกันดูแลกันด้วยนะคะค่ะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

ระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ทุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร์ถูกกดไลค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันสถานการณ์จริง

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใน21มิถุนายน2569ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กำชับผู้ว่าการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศนะคะเร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายค่ะจากข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2569พบว่ากลุ่มที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จำนวน 13,173,973 คนคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์956,501 คนขอให้ยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางได้แก่1แอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์ของโครงการ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th 4เครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและ5ธนาคาร5แห่งกลุ่มที่2กลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 72,796 คนให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569และกลุ่มที่3กลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 4,375,589 คนกรมการปกครองได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอเร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 22:59 นเพื่อให้กระทรวงการคลังนะคะนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดและจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569ในขณะเดียวกันกรมการปกครองได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีโดยได้สั่งการให้จังหวัดกำชับอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงผ่านหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์โดยมีกำหนดการคือร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569นี้ทั้งนี้กำหนดให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบค่ะ

0: ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: นิทานพาเพลิน
2: มาถึงช่วงนิทานพาเพลินสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะวันนี้นำนิทานเรื่องรถรางนางฟ้ามาฝากน้องๆให้ได้รับฟังกันเชิญรับฟังค่ะ
3: รถรางนางฟ้าครั้งหนึ่งยังมีรถรางเล็กๆคันหนึ่งก่อนหน้านี้มีหน้าที่พาใครต่อใครไปส่งยังที่ต่างๆเจ้ารถรางรักงานของมันมากมันชอบผู้คนและมีความสุขกับการส่งเสียงฉึกฉักฉึกฉักวิ่งไปรอบๆเมืองแต่เดี๋ยวนี้ใครๆก็หันไปขึ้นรถไฟคันใหญ่กันหมดเพราะมันสะดวกสบายทันสมัยแล้วก็วิ่งเร็วกว่าดังนั้นเจ้ารถรางคันน้อยจึงต้องถูกทิ้งให้อ้างว้างอยู่ในโรงเก็บรถเสมอและถูกเจ้ารถไฟคันใหญ่พูดจาเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาและในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่ง
4: อุ้ยคืนนี้อากาศหนาวจังเลยนะหนาวไปถึงข้อต่อเลยถ้ามีใครช่วยหยอดน้ำมันให้รถรางหน่อยก็ดีนะสิ
5: เป็นไปไม่ได้หรอดูเหมือนว่าใครๆเขาจะลืมเจ้าไปหมดแล้วนะเจ้ารถรางกระจ้อยรอยเอ้ย
4: เอ้ยไม่จริงหรอกรถไฟพวกชาวบ้านน่ะเขาไม่ลืมรถรางอย่างฉันหรอกพวกเขาชอบที่จะให้ฉันพาไปรับราบเมือง
5: ก็นั่นมันเมื่อก่อนแน่แต่เดี๋ยวเนี้ยนะพวกชาวบ้านเนี่ยเขามีค่าแล้วก็รถไฟยังไงล่ะก็ข้านะทั้งใหม่ทั้งใหญ่และก็เร็วกว่าเจ้าต้องเยอะเขาต้องการเจ้าไปทำไมกันล่ะไม่มีใครเขาต้องการเจ้าหรอกนะอีกหน่อยเจ้าก็ต้องกลายเป็นเศษเหล็กที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะ
4: ไม่จริงหรอกฉันยังมีประโยชน์ต้องมีใครสักคนที่ต้องการฉันแน่นั่นไงมีคนมาล่ะบางทีเขาอาจจะมาช่วยหยอดน้ำมันให้ฉันก็ได
5: ้ดูให้ดีซะก่อนแซ่ด้านเนอะมันกระต่ายต่างหากไม่ใช่คนสักกันหน่อยโอ้มาทำไมกันล่ะเจ้ากระต่ายเอ้ย
6: สวัสดีจ้ะไอ้คืนนี้หนาวจริงๆเลยนะ
5: แหมก็หนาวเนอะเซ่เพราะฉะนั้นน่ะรีบๆปิดประตูสักทีแซ
6: ่ขอโทษทีนะจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละจ้า
5: เอาแล้วนะทีเนี้ยมีธุระอะไรก็ว่ามาฮะแต่ถ้าจะมาขอหลบลมหนาวแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีทางซะหรอกทีเนี้ยไม่มีที่พอสำหรับเจ้าหรอกนะ
4: โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นที่รถไฟยังมีที่เหลือเฟือนี่นาก็ให้เจ้ากระต่ายเข้ามาหลบลมหนาวนี่ก็ได้นี่นาอ
6: ย่าเถียงกันเลยจ้าฉันน่ะไม่ได้มาหลบลมหนาวหรอกนะ
5: อ
6: ้
5: าวแล้วเจ้าหลบมาทำไมฮะ
6: คือว่าฉันน่ะต้องการความช่วยเหลือไงจ้ะฉันกับพรรคพวกกำลังจะไปร่วมงานเลี้ยงของพวกเทพธิดาในป่าเดี๋ยวงานเลี้ยงก็กำลังจะเริ่มด้วย
5: งั้นก็รีบไปแซ่มาบอกพวกเราทำไมกันฮะ
6: ก็ป้ารีบนะสิถึงจะต้องมาที่นี่ไงล่ะคือว่าจากที่นี่ไปถึงที่ป่าเนี่ยมันไกลมากเลยนะแล้วอากาศก็หนาวมากจะด้วยพวกฉันคงจะเดินทางไปกันเองไม่ไหวหรอกพวกเราก็เลยตกลงกันว่าจะมาขอร้องให้รถไฟช่วยพาเราไปส่งอะจ้า
5: ให้ข้าไปส่งพวกเจ้าเนี่ยละไม่มีวันซะหรอกไม่ใช่หน้าที่ของข้าสักหน่อยเนี่ย
6: เออแต่ว่าถ้าท่านไม่ช่วยอะเราพวกฉันจะไปไม่ทันงานเลี้ยงแน่ๆเลยอะแล้วพวกแก้วธิดาก็คงจะผิดหวังมากทีเดียว
5: ผิดหวังก็ช่างแซ่ไม่ใช่เรื่องของข้าสักหน่อยนะไปให้พ้นไปข้าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไม่มีอารมณ์จะฟังเรื่องไร้สาระของกระต่ายอย่างเจ้าหรอกนะ
6: ช่างเถอะ ในเมื่อท่านไม่ช่วยพวกฉันฉันก็เดินไปเองก็ได
4: ้เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะให้ฉันช่วยพาเธอกับเพื่อนๆไปส่งดีไหมจ๊ะถึงฉันจะวิ่งไม่เร็วเท่ารถไฟแต่ก็คงไวกว่าพวกเธอเดินไปเองนะ
6: เออเธอจะช่วยไปส่งพวกเราเหรอว้าวงั้นก็พิเศษเลยนะสิ
4: ถ้าอย่างงั้นเธอไปเรียกเพื่อนๆกระต่ายของพวกเรามาสิจ๊ะจะได้ออกเดินทางกัน
6: ได้เลยเพื่อนๆของฉันอยู่ข้างนอกนี่เองอ่ะจ้ะอ้าวพวกเราเข้ามาได้แล้วรถรางจะพาพวกเราไปส่งละ
7: ย้
4: าวเอาล่ะประจำที่ฉันก็ออกวิ่งละเนาะ
3: การเดินทางครั้งนี้ช่างสนุกสนานจริงๆเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะของผู้โดยสารที่ร่าเริงเจ้ารถรางคันน้อยมีความสุขมากเหลือเกินที่มันได้วิ่งบนรางแล้วก็ส่งเสียงฉึกฉักฉึกฉักอีกครั้งถึงแม้ว่าอากาศจะหนาวไปหน่อยก็เถอะ
4: วูดปูนปูนชึกชักชึกชักปูนปูนชึกชักชึกชักรถยางคันเล็กมาแล้วจ้ารถยางคันนี้จะไปป่าเทพธิดาเพื่อพาผู้โดยสารที่น่ารักไปร่วมงาน
6: หยุดหยุดหยุดหยุดเรามาถึงป่าแล้วล่ะ
4: โอ้ถึงซะแล้วเหรอแหมกำลังวิ่งเปิ่นๆเทีย
6: นพวกฉันก็เพลินเหมือนกันล่ะมันเป็นการเดินทางที่วิเศษที่สุดจริงๆเลยใช่ไหมพวกเรา
7: ใช่แล้ว
6: ขอบคุณเดอแมงนะรถรางน้อยเธอใจดีมากเลยจริงๆพวกเราต้องหาทางตอบแทนเธอแน่ๆเลย
4: โอ๊ยไม่ต้องมาตอบแทนฉันหรอกอันที่จริงนะวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยที่ได้ออกมาวิ่งอีกครั้งนะเอ้าพวกเธอรีบไปกันสิเดี๋ยวจะสายนะ
6: ถ้างั้นพวกเราไปแล้วนะเราจะไม่ลืมเธอเลยล่ะจ้าคุณรถรางใจดี
4: บ๊ายบาย
5: ก็สมน้ำหน้าแล้วแน่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาดีนักเล่นวิ่งเข้าไปในป่าทั้งที่อากาศหนาวจัดอย่างเนี้ยมันก็ต้องเป็นหวัดอยู่แล้วสิแล้วอีกอย่างนะก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเลยทำไมต้องไปทำดีกับเจ้ากระต่ายตัวเล็กพวกนั้นด้วยล่ะ
4: ถึงยังไงฉันก็มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฮ่าฮ่าใช่เป็นหวัดเดียวก็หาได้
5: อย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าพวกกระต่ายที่เจ้าช่วยน่ะมันให้อะไรตอบแทนเจ้าบ้างหรือเปล่าฮะ
4: กูไม่เห็นต้องตอบแทนอะไรนี่หาได
5: ้ช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอโง่ซะจริงๆเลยนะโง่ที่สุดเลยข้าไม่เคยเห็นใครโง่อย่างเจ้ามาก่อนเลย
4: แต่ฉันไม่คิดว่าฉันโง่หรอกนะฉันมีความสุขจังที่ได้ช่วยคน
5: มีความสุขงั้นเหรอดีนะข้าจะคอยดูต่อไปว่าเจ้าจะมีความสุขได้นานสักแค่ไหนเชียวในเมื่อเจ้าเนี่ยเป็นหวัดงอมแงมอย่างนี้อ๋อเจ้าก็ตายมาอีกแล้วคงมาขอให้ข้าพาไปไหนต่อไหนอีกละสิใช่ไหมฮะ
6: เปล่าจะเปล่าเช้าเนี้ยฉันไม่ได้มาขอความช่วยเหลือหรอกนะตาทางเธอดูไม่ค่อยดีแล้วนะรถรางเป็นอะไรไปหรือเปล่าจ๊ะ
5: ก็เป็นหวัดเพราะพาพวกเจ้าไปส่งในป่ายังไงล่ะโถน่าสงสารจริงๆนะคุณรถรางใจดี
6: โอ้ยแย่จังเลยเป็นพวกฉันแท้ๆเลยนะเนี่ย
4: โอ๊ยฉันไม่เป็นไรมากหรอกแค่ไม่สบายนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็หายจ้าค ุณกระต่ายอ่ะไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันนะฉันไม่เป็นไรจริง
6: ๆถ้าอย่างนั้นก็ค่อยยังชั่วแต่นี่แน่ฉันมีข่าวที่จะทำให้เธอหายเร็วมาบอกละ
4: ข่าวอะไรจ๊ะ
6: คือว่าฉันเล่าให้ราชินีเทพธิดาฟังเรื่องของเธอน่ะแล้วราชินีก็ประทับใจในตัวเธอมากเลยนะก็เลยแต่งตั้งให้เธอเป็นรถรางแห่งดินแดนนางฟ้านี่ล่ะ
4: รถรางแห่งดินแดนนางฟ้าโอ้หมายความว่าฉันจะได้วิ่งไปรอบๆดินแดนนางฟ้าแล้วก็รับส่งพวกแกที่ดาวเล็กๆหรอจ๊ะ
6: ใช่จ้าถ้าเธอเต็มใจนะ
4: โอ้โหฉันน่ะเต็มใจที่สุดเลยอ่ะ
5: เฮ้ยๆๆเดี๋ยวแซ่นี่มันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยนะน่ะ
6: ไม่ยุติธรรมงั้นเหรอทำไมล่ะคุณรถไฟผู้ไร้น้ำใจ
5: ทำไมเชอะถามได้ว่าทำไมก็มันควรเป็นฉันมากกว่านะแซ่ที่จะได้เป็นรถประจำดินแดงนางฟ้าน่ะ
6: ทำไมถึงควรจะเป็นท่านล่ะ
5: อ้าวก็ฉันน่ะใหม่กว่าคันใหญ่กว่าวิ่งเร็วกว่าแถมยังสะดวกสบายกว่าคิดยังไงฉันก็ดีกว่าจะรถรางคันจ้อยนี่กว่าทั้งเยอะนะเซ
6: ่โอ้ยท่านน่ะคิดผิดแล้วล่ะดินแดนนางฟ้านะไม่ต้องการรถไฟคันใหญ่ใจร้ายหรอกนะเดี๋ยวต้องการรถรางคันเล็กๆที่มีน้ำใจต่างหากล่ะเอาล่ะรถรางเธอพร้อมที่จะเดินทางไปยังดินแดนนางฟ้าหรือยังล่ะ
4: พร้อมที่สุดเลยจ้า
6: เห็นเราไปกันเถอะ
4: ตกลงจ้าปูนปูนจึกจักจึกจักรถดังคันเร็กมาแล้วจ้ารถดังคันนี้จะไปอยู่ในป่าเทพธิดาเป็นรถรางนางฟ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
8: ตั้งแต่นั้นมาเจ้ารถรางคันเล็กที่เคยเดียวดายก็กลายเป็นรถรางคันพิเศษและคันเดียวในโลกที่ได้วิ่งไปวิ่งมาและรับส่งผู้โดยสารในดินแดนของนางฟ้าช่างเป็นเรื่องที่วิเศษจริงๆ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:07 น.โดยประมาณหลังจากจบข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ก็ขอให้คุณฟังทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก3 นาทีนครปฐมครับตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยทีเดียวรายงานมาจากคุณร้อยดาวนะครับส่วนนครสวรรค์ก็บอกฝนตกหนักด้วยมีฝนตกหนักที่นครสวรรค์นะห่วงเวลานี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็มีจากคุณธนโชตส่งเข้ามานะครับบอกว่าพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ส่งกำลังใจด้วยเข้าสู่หน้าฝนครับอย่างที่มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องราวของฟ้าฝนในหลายๆพื้นที่ด้วยตอนนี้ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนที่มีฝนตกนะครับโดยเฉพาะกทมนี่ก็แน่นอนเมื่อกี้นี้ช่วงเย็นๆวิภาวดีช่วงประมาณ5 โมงกว่าๆตกหนักเลยทีเดียวนะครับคลึ้มมาตั้งแต่ราวๆสักบ่าย4 โมงนะครับก่อนที่เดินทางมาก็คลึ้มๆแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังรายงานมาเลยนะครับพื้นที่ไหน02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721อยู่ด้วยกันที่นี่ทุกๆวันครับคุยข่าวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของปากท้องเรื่องราวเศรษฐกิจเรื่องราวความเป็นอยู่ชีวิตนะครับยกระดับทุกๆอย่างให้ชีวิตของพี่น้องคนไทยดีขึ้นเกริ่นปิดท้ายเอาไว้ก่อนที่จะลาในชั่วโมงที่แล้วนะครับเรื่องราวของสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าช่วงต้นปีนะช่วงประมาณมีนาใช่ไหมครับที่เกิดเรื่องราวของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแต่วันนี้ครับแน่นอนหลังจากที่มีการประกาศยุติเรื่องของทั้งสหรัฐอเมริกาประกาศยุติสงครามกับอิหร่านล่าสุดครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกล่าวถึงกรณีการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านโดยท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าหากสงครามยุติลงภาพรวมบรรยากาศการลงทุนและก็เศรษฐกิจในประเทศไทยทิศทางจะดีขึ้นนี่นะครับหลายๆคนบอกตอนนี้เศรษฐกิจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไปไหนมาไหนตอนนี้นะฮะคุณผู้ฟังก็ติดตามดูตลงตลาดนี่โอ้โหคึกคักเลยไทยช่วยไทยพลัส60-40นี่นะฮะหลายคนบอกว่าแต่ก็มีแบบหมดแล้วใช้แป๊บเดียวใช่ไหมครับมีบ่นมานะครับมีบ่นมาด้วยโอ้หมดเร็วจังเลยอ่ะก็เดี๋ยวรอเดือนหน้าสำหรับใครที่หมดแล้วแต่ใครที่ยังไม่หมดก็แฮปปี้นะครับมีความสุขกับไทยช่วยไทยพลัส60-40โดยล่าสุดครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับกล่าวถึงกรณีนี้นะครับท่านวิเคราะห์ว่าข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบดังกล่าวครับอาจทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นนะครับแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมนี่นะครับเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเสียหายนั่นคาดว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีคุณผู้ฟังนะฮะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกแบบนี้ด้วยว่าในขณะนี้ครับยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรียนว่ามีความผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็ส่งข้อความมานะครับมีข้อความจากหลากหลายพื้นที่เช่นเดียวกับทางด้านของพระรุ่งนะครับพระรุ่งขัตติยะด้วยส่งเข้ามาแล้วก็มีข้อความจากคุณสุรีนะครับบอกว่าฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่บางพลีสมุทรปราการสมุทรปราการนี่แน่นอนจะค่อนข้างเจอฝนเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็มีหลากหลายพื้นที่ที่ใต้ก็เช่นเดียวกันนะมีพัทลุงด้วยนะครับฟังอยู่แล้วก็มีที่สงขลาหลายพื้นที่ครับแน่นอนก็เพิ่มเติมมาจะอยู่พื้นที่ไหนนะครับขอให้ดูแลสุขภาพแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์พูดถึงฟ้าฝนแน่นอนจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยซูเปอร์เอลนินโญคุณผู้ฟังทราบไหมว่าตอนนี้คณะรัฐมนตรีเกาะติดเรื่องของซูเปอร์ เอลนินโญครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งรายงานแผนความมั่นคงทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องเกษตรในสัปดาห์หน้านะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยท่านบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนินโญนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ผ่านมาครับได้มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก็กำหนดมาตรการรองรับผลกระทบไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการครอบคลุมทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับโดยเรื่องที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับนั่นก็คือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับในโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ทุกๆหน่วยงานที่รับผิดชอบครับนำแผนปฏิบัติการนะครับแล้วก็มาตรการที่ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมเนี่ยมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าด้วยนอกจากนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแสดงความห่วงใยต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับจากสภาพอากาศที่ต้องบอกว่าแปรปรวนนะครับตลอดทั้งวันวันนี้ก็มีหลายพื้นที่เลยส่งมาบอกกันว่าฝนตกหนักเลยฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยนะครับก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของทั้งต้นไม้ทั้งกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนะครับกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้นะครับตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างแล้วก็สาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับเวลาที่ลมแรงใช่ไหมบางทีก็เกิดโอ้โหเห็นเลยต้นไม้ก็ทับต่างๆนะครับแล้วก็มีรถเสียหายมีบ้านเรือนประชาชนเสียหายก็ต้องทำมาตรการในการป้องกันแล้วก็แผนเรื่องของแผนเผชิญเหตุด้วยรับมือกับสถานการณ์ด้วยนะครับท่านก็สั่งครม.ก่อติดเรื่องของซูเปอร์เอลนินโญนะครับให้มีการรายงานทั้งเรื่องของการบูรณาการเรื่องน้ำนะครับเรื่องของการบูรณาการเรื่องของพื้นที่เกษตรแล้วก็เรื่องของภาคพื้นของผลผลิตต่างๆด้วยนะครับไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับวาระแห่งชาติเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเรื่องของยาเสพติดล่าสุดครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการสรุปนะครับตลอด2เดือนที่ผ่านมาเขามีการสรุปตลอดจริงๆเรื่องของการทำงานในการปราบปรามยาเสพติดทั้งสกัดต้นทางนะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเลยปราบเครือข่ายตัดต้นทุนค้ายานะครับแน่นอนเรื่องนี้ในห้วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังตั้งแต่1เมษายนจนถึง10มิถุนายน2569ตัวเลขน่าสนใจมากๆคุณผู้ฟังครับรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญได้เกินเป้าหมายแล้วก็มีการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเหล่านี้คุณผู้ฟังครับสะท้อนผลสำเร็จของการสกัดกั้นนะครับเรื่องยาเสพติดต้นทางปราบเครือข่ายนะครับแล้วก็ตัดทุนค้ายาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดแล้วก็ครบวงจรโดยสำนักงานปปส.ครับสามารถจับกุมคดีค้ายาเสพติดเนี่ยได้กว่า 59,609 คดีผู้ต้องหาประมาณ 61,685 คนแล้วก็ยึดของกลางยาบ้าครับ272ล้านเม็ดนะครับมียาไอซ์ด้วย 17,000 กว่ากิโลกรัมเลยทีเดียวมีเฮโรอีนเนี่ย200กว่ากิโลกรัมแล้วก็คีตามีนเนี่ย 2,000 กว่ากิโลกรัมนะครับมีการขยายเครือข่ายรายสำคัญถึง64เครือข่าย จากเป้าหมายทั้งหมดเนี่ยก็คือ18เครือข่ายนะครับโดยมีการยึดอายัดทรัพย์สินได้กว่า10,000 ล้านทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญตัวเลขเหล่านี้ครับเป็นการสะท้อนผลสำเร็จในการทำลายฐานทุนแล้วก็ศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดได้นะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนซึ่งต้องบอกว่าเกิดผลอย่างต่อเนื่องตรงนี้เกิดขึ้นจากการบูรณาการกำลังเฝ้าระวังแล้วก็การควบคุมพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกทางน้ำช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดล่าสุดเมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมามีน่าสนใจหนึ่งเรื่องครับกองทัพเรือโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายครับได้มีการยึดยาบ้าได้กว่า6,24,000 เม็ดนะครับบริเวณอำเภอเวียงแก่นที่จังหวัดเชียงรายนี่ก็เป็นตัวเลขสำคัญครับที่สะท้อนประสิทธิภาพในการสามารถในการสกัดกั้นทั้งยาเสพติดต้นทางปิดเส้นทางลำเลียงข้ามชาติป้องกันครับไม่ให้ยาเสพติดจำนวนมหาศาลเนี่ยหลุดลอดเข้ามาสู่ชุมชนแล้วก็พื้นที่ชั้นในของประเทศไทยดังนั้นครับรัฐบาลจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมุ่งสกัดกั้นต้นทางทลายเครือข่ายยาเสพติดแล้วก็ตัดเส้นทางทางการเงินยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเกิดผลยั่งยืนแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนี่คือข้อสั่งการสำคัญนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ท่านบอกเลยว่ายาเสพติดต้องหมดไปจากประเทศไทยล่าสุดตัวเลข2เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีการกวาดล้างได้เป็นจำนวนมากอายัดทรัพย์เนี่ยกว่า 10,000 ล้านนะครับยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาข่าวดีอีกแล้วแม่ฟังรายการก็ต้องมีข่าวดีนะครับใครที่บอกว่าเรื่องราวของอยากได้โอกาสทางการเงินพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกกันเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดไทยช่วยไทย ของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็น

0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับช่วง 18:18 จับประเด็น VIP วันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของกระทรวงพม.ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่สำนักงานธนานุเคราะห์สร้างโอกาสทางการเงินพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยพูดง่ายๆเลยก็คือเรื่องของโรงรับจำนำนั่นแหละเอาให้ตรงประเด็นเลยหลายๆคนบางทีช่วงที่อาจจะแบบมีความจำเป็นนะครับต้องใช้เงินแล้วบางทีเนี่ยมีเหตุการณ์ต่างๆมาล่าสุดวันนี้ต้องบอกว่าเราจะมีโอกาสในสร้างการเงินได้อย่างไรนะครับในการสร้างการเงินเรื่องของการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องของการให้บริการของโรงรับจำนำด้วยนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวครับต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานผลิตภัณฑ์และบริการท่านสุภัตราจันศรีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติด้วยนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการรับจำนำทางด้านของสำนักงานธนานุเคราะห์โรงรับจำนำของรัฐตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการดูแลพี่น้องประชาชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยอยากให้ท่านได้เล่าตรงนี้กับคุณผู้ฟังได้ฟังก่อนเลยครับ
2: ค่ะก็สำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือโรงรับจำนำของรัฐนะคะเรามีสถานธนานุเคราะห์ให้บริการนะคะทั้งหมดตอนนี้47แห่งนะคะซึ่งโรงรับจำนำของเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมเนาะไม่ใช่แต่เป็นแหล่งเงินทุนเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะตอนนี้เรายังมีบทบาทในเชิงลุกนะคะในการสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนนะคะได้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนนะคะคือในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี้ยเราได้มีการพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนแบบบูรณาการนะคะเป็นการให้สินเชื่อที่เป็นธรรมการลดภาระดอกเบี้ยการจัดทำมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วก็การส่งเสริมความรู้ทางการเงินนะคะหรือ financial literacy ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพซึ่งโดยการสร้างอาชีพของเรานั้นน่ะเราก็ทำภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาความรู้การวางแผนทางการเงินวินัยการออมและก็การสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนของชุมชนค่ะซึ่งเรามีกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราไปดำเนินการก็ก็จะเป็นการให้ทุนประกอบอาชีพนะคะกับกลุ่มเป้าหมายในนิคมสร้างตนเองค่ะภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะ
1: นี่ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเรียนถามเลยคำว่ากำแพงพิงหลังที่รัฐมนตรีพม.กล่าวตรงนี้ครับอยากให้ท่านขยายความตรงนี้สักนิดนึงครับ
2: คือกำแพงพิงหลังนั้นก็หมายถึงการที่ประชาชนนะคะสามารถพึ่งพาภาครัฐได้ในยามจำเป็นซึ่งสทค.ก็เป็นกลไกหนึ่งนะคะที่เป็นมิติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประชาชนด้านขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะช่วงหมุนเวียนเงิน
1: ไม่ทัน
2: ใช่ค่ะช่วงหมุนเงินไม่ทันเฉพาะหน้าอะไรเงี้ยนะคะต้องการเอาเงินไปพึ่งพาในการช่วยเหลือนะคะซึ่งอันนี้เราก็เป็นการบริการที่ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาภาครัฐได้ในยามจำเป็นค่ะซึ่งการบริการของเราก็มีจุดเด่นนะคะก็คือเข้าถึงง่ายนะคะโรงรับจำนำของเราใช้หลักประกันทรัพย์สินนะคะถ้ามีทรัพย์มาไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันอะไรทั้งสิ้นเลยและได้อัตราดอกเบี้ยเป็นธรรมด้วยนะคะเพราะเราดอกเบี้ยต่ำนะคะถ้าไม่ถึง 5,000 นี่เรา125สตางค์ต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะค่ะถ้า 5,001 ถึง 10,000 บาทเราก็175สตางค์ต่อเดือนนะคะและถ้าเกิด 10,000 ถึง 20,000 บาทนั้นก็ร้อยละบาทต่อเดือนนะคะส่วนที่เกิน 20,000 บาทขึ้นไปนะคะถึง 100,000 บาทนะคะเราก็เก็บดอกเบี้ย 1.25 ต่อเดือนค่ะ
1: เรียกว่าก็ดูแลประชาชนเต็มที่เลยเชิญเลยคร
2: ับ ใช่ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เราก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับพิเศษนะคะที่เราขยายตั้งแต่เดือนที่แล้วและช่วงเปิดภาคการศึกษาและนี้เราก็ขยายถึง30มิถุนายนนะคะสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงนี้นะคะไม่เกิน 5,000 บาทเราก็ฟรีดอกเบี้ยให้1เดือนค่ะ
1: นี่ก็เรียกว่าจัดโปรโมชั่นเต็มที
2: ่ใช่ค่ะซึ่งเราก็มองว่าความเดือดร้อนของประชาชนเฉพาะหน้านะคะถ้าเกิดท่านมีทรัพย์สินนะคะเข้ามาใช้บริการกับเราขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะถ้ามีทรัพย์มาเราท่านก็ได้เงินไปเพียงมีบัตรประชาชนมา
1: แค่นี้เองง่ายๆ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะง่ายๆมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดใช้บริการแล้ว เวลาท่านส่งดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่ต้องวอล์กอินเข้ามาได้เพราะเรามีการส่งดอกเบี้ยออนไลน์ได้นะคะ

0: สะดวกมาก
1: ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจะได้ลดการเดินทางเสียค่าเดินทางมานะคะเราก็อำนวยความสะดวกผ่านแอปพลิเคชันเราก็ได้นะคะแล้วก็ในทางเรื่องของจ่ายดับพันทางกรุงไทยเน็ตไมโม่ของออมสินอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านทางธนาคารได้หมดค่ะ
0: เอาละอีกหนึ่งโครงการครับที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยเป็นโครงการพัฒนาความรู้การวางแผนทางการเงินและวินัยการออมด้วยอยากเรียนถามตรงนี้จังเลยดีมากๆเลยที่มาที่ไปอย่างไรครับท่าน
1: ค่ะคือเรามองว่าเพื่อจะให้ประชาชนเนาะได้เกิดการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะเราก็เล็งเห็นความสำคัญว่าการวางแผนทางการเงินนั้นอ่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะและถ้าเกิดเรามีรายได้แล้วมีการออมแล้วแล้วถึงเวลายามฉุกเฉินนะคะท่านก็จะได้ใช้เงินออมนั้นอ่ะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอันนี้คือวัตถุประสงค์ที่เป้าหมายที่เราอยากให้ประชาชนได้มีการวางแผนทางการเงินนะคะแล้วก็มีวินัยการออมค่ะอันนี้ก็เพื่อจะขยายผลไปสู่เรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยที่ให้เขาได้มีการวางแผนเป็นนะคะอย่างเช่นรับมาเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็ออมเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นเราก็มีการจัดการโดยการสอนทําบัญชีครัวเรือนด้วยนะคะเพื่อจะได้จัดการหนี้ด้วยนะคะบริหารจัดการการวางแผนทางการเงินของเขาแล้วก็สามารถบริหารจัดการให้ลดภาระนะคะรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นถ้าเกิดเวลาเราจดมาเราจะรู้รายการเลยว่ารายการไหนที่จำเป็นไม่จำเป็นเราจะได้มีการบริหารจัดการนะคะแล้วที่เหลือก็เป็นการออ
0: ม
1: ซึ่งการออมถ้าออมได้นั้นก็สามารถทำให้ครัวเรือนนั้นอ่ะมีเงินใช้ในยามขาดสภาพคล่องได้ค่ะ
0: นี่นะครับต้องรู้จักใช้ส่วนหนึ่งแล้วก็ออมส่วนหนึ่งด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วสิ่งเราเห็นตรงนี้เราก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานเนาะ
0: ครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องของสทค.ที่มีการเลือกดำเนินงานในพื้นที่นิคมสร้างตนเองทำไมถึงเลือกที่นี่ครับ
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่าเราเป็นสำนักงานธนาคารเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งกรมพัฒนาสังคมนะก็มีที่กลุ่มเป้าหมายคือนิคมสร้างตนเองนะคะก็มีทั้งสมาชิกกลุ่มเปราะบางอยู่ในพื้นที่นิคมนั้นแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมองแล้วว่าในบางพื้นที่เนี่ยยังขาดโอกาสในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะคะด้านอย่างเช่นเราไปสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแล้วเนี่ยพอเราให้ทุนเข้าไปแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของกลุ่มเขาเนี่ยที่เขาทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะหรือกลุ่มชุมชนในพื้นที่เนี่ยเขารวมตัวการทำผลิตภัณฑ์แล้วเราก็ไปส่งเสริมอาชีพส่งเสริมทุนให้เขาแล้วพอเขามีทุนมีการสร้างรายได้นะคะแล้วเขาก็จะได้เอารายได้นั้น
0: อ
1: ะมาออ
0: ม
1: จุดประสงค์เราต้องการแค่นี้ค่ะว่าเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขามีทรัพยากรในพื้นที่ถูกไหมคะแล้วเขาสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ต้องพัฒนาบางอย่างจะต้องเพิ่มเติมอะไรเราก็เอาทุนไปมอบให้กับกลุ่มสมาชิกในนิคมสร้างตนเองเมื่อเขาได้ทุนแล้วเขาก็ไปพัฒนาอาชีพของเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ไปขายสร้างรายได้ซึ่งรายได้นั้นอะที่เรามองว่าเขาก็จะสามารถเก็บออมได้เพราะบางครั้งพอบอกว่าไปให้เขาเก็บออมแต่ไม่รู้จักให้เขาสร้างรายได้ให้มีรายได้เพิ่มสำหรับออมอย่างเงี้ยมันก็เลยดูเหมือนว่าเราจะไปส่งเสริมเขาให้ออมแต่ว่าเขาก็ต้องถามว่าแล้วรายได้มาจากไหนที่จะเกิดการออมเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องสะสมเสริมเรื่องของทุนไปด้วยพอได้ทุนแล้วนะคะเขาก็มีรายได้เพิ่มจากการที่เขานำสินค้าไปวางจำหน่ายค่ะแล้วก็ได้เป็นเงินออมกลับมาม
0: ันก็จะเป็นระบบใช่ไหมให้ทุนเข้าไปเขาก็ไปต่อยอดเหลือก็เป็นเหลือก็กลับมาออม
1: ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังและพื้นที่นิคมสร้างตนเองทั้งหมด43แห่งสำนักงานธนานุเคราะห์ได้ดำเนินการเป็นเฟสเนาะแบ่งเป็นปีๆนะคะปีละ10แห่ง10แห่งปีตอนนี้เราทำได้ทั้งหมด20แห่งและเป้าหมายปีหน้าเราก็ทำเพิ่มอีกให้ครบค่ะ
0: ครับและอย่างกรณีกลุ่มวิสาหกิจหนองมะข้างผักในมุ้งที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยตรงนี้อยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยนึงอะครับ
1: อ๋ออันนี้เพิ่งจะไปติดตามงานมาพอดีเป็นกลุ่มที่เราให้การสนับสนุนนะคะเป็นชุมชนต้นแบบที่เรามีการรวมกลุ่มนะคะเรื่องเขาก็ได้มีการนำความรู้ของเรานะคะไปทำบัญชีครัวเรือนไปทำการวิเคราะห์การวางแผนการทำธุรกิจทำผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะแล้วก็เพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นแล้วก็สร้างช่องทางการจำหน่ายซึ่งตอนนี้สำนักงานธนาคารก็ไปสนับสนุนตอนนี้ทุกกลุ่มที่เป็นและ กลุ่มวิสาหกิจของเรานะคะตอนนี้เรากำลังทำแพลตฟอร์มอยู่นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการทำแพลตฟอร์มเพื่อที่จะให้แต่ละสมาชิกในกลุ่มนิคมสร้างตนเองนั้นนะคะเอาสินค้าของเขานะคะมาวางในแพลตฟอร์
0: ม
1: และแพลตฟอร์มเนี้ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นช่องทางให้เขาจำหน่ายสินค้าให้ทุกคนรู้จักและพอทุกคนรู้จักก็เข้ามาเลือกซื้อนะคะซึ่งกลุ่มหนองมะขั่งผักในมุ้งนี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในที่เราได้มีการดำเนินการนะคะแล้วก็ได้มีการติดตามผลงานค่ะก็สามารถที่จะทำให้เขาเพิ่มรายได้ได้นะคะแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นค่ะ
0: ส่วนใหญ่สินค้าเขาเป็นจำพวกไหนบ้างครับที่กลุ่มหนองมะขั่งผักในมุ้งครับ
1: หนองมะขั่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เป็นพวกผักอะค่ะค่ะค่ะก็จะเป็นสินค้าที่เขาใช้บริโภคกันในพื้นที่ในครัวเรือนกันได้ค่ะ
0: แล้วเหตุใดครับที่ทางสทค.เนี่ยได้มีการลงพื้นที่แล้วก็ติดตามผลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดปีที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะค่ะคือเรามองว่าการที่เราไปให้ความรู้เขาแล้วเราก็ไม่อยากจะมองว่าให้แล้วก็หายไปเราก็อยากจะมองว่าไปติดตามผลนะว่า
0: เป็นอย่างไรต่อไป
1: ที่เราให้ความรู้ไปแล้วใช่ถูกต้องก็ดูประเมินว่าแล้วยังขาดเหลืออะไรไหมหรือว่าเราจะต้องไปเติมเต็มอะไรอีกไหมหรือว่าเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเพื่อจะสนับสนุนให้กลุ่มนั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
0: ครับดีมากๆเลยทีเดียวเรื่องของเมื่อกี้นี้ท่านพูดถึงเรื่องของการสร้างวินัยทางการเงินด้วยในมุมมองของทางสทค.เองครับอันนี้เป็นประโยชน์ด้วยนะกับคุณผู้ฟังด้วยการสร้างวินัยทางการเงินทำได้ยังไงบ้างแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรครับท่าน
1: ค่ะคือวินัยทางการเงินเนี่ยมันเหมือนกับเป็นรากฐานของความมั่นคงในชีวิตเนาะถ้าเรามีวินัยมีการใช้จ่ายเงินมีการแบ่งจัดสรรเงินว่ารายรับรายจ่ายของเรานั้นอ่ะมีอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็บริหารจัดการเพื่อจะได้รู้ว่าเงินที่เรารับมากับรายจ่ายนั้นมันสมดุลกันไห
0: ม
1: หรือว่าจ่ายเกินไปกว่ารายรับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะทำให้เกิดภาระหนี้แล้วถูกไหมคะเพราะว่าจะต้องไปหามาให้มาเติมเต็มกับรายจ่ายที่จ่ายเกินไปแต่พอเมื่อเราได้มีการบริหารจัดการรู้รายรับรายจ่ายของตัวเองเราจะได้ตัดค่าใช้จ่ายตัวไหนไม่จำเป็นเราก็จะได้มีการบริหารรายจ่ายของเราขนาดเดียวกันรายได้ที่ได้รับมาเพิ่มเติมมาเราก็มาออมเงินไว
0: ้
1: เพื่อที่จะไว้แบ่งสรรปันส่วนนะคะคือพื้นฐานการวางแผนอยากจะให้ทุกคนวางว่ารายรับที่ได้รับมาเนี่ยก่อนจะไปจ่ายเนี่ยอยากให้ออมไปก่อนเลย 20%
0: สัดส่วนต้อง 20% ใช่ไหมครับ
1: 20% ค่ะไม่เกิดเนี่ยประมาณนี้คือรับมาอย่าเพิ่งไปจ่ายนะคะขอรับก่อนอย่างเงี้ยรับมา100บาทขอเก็บไปซะก่อน20นะคะให้เราออมไปก่อน
0: เป็นสูตรนี้ก่อนเนาะง่ายๆนะ
1: ใช่ใช่ค่ะสูตรง่ายๆเลยค่ะแล้วก็พอถึงเวลาแล้วรับมาออมก่อนและที่เหลือเราจะรู้ว่าเราจะจ่ายได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งไปรับแล้วหักรายจ่ายแล้วมาบอกว่าแล้วจะออมมันจะไม่เหลือออม
0: จริงจริง
1: ก็เลยอยากจะให้รับ
0: ปุ๊บแล้วเก็บไว้ก่อน 20% เอาไว้ออมก่อน
1: ใช่ค่ะหยอดกระปุกไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะได้มีไว้เวลายามฉุกเฉินเนาะและอย่างนึงมันเป็นการลดถ้าอย่างที่บอกไปค่ะถ้าจ่ายมากเกินไปมันก็จะไปพึ่งพาหนี้นอกระบบหรือการบริหารจัดการที่ติดลบนะคะแล้วก็ทำให้ครอบครัวเกิดปัญหาใช่ค่ะใช่ถูกต้องเลยค่ะ
0: ในอนาคตครับถามถึงมุมมองในอนาคตบ้างทางสทค.เองครับจะเดินหน้าในส่วนการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงพม.ต่อไปอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะคือตอนนี้นะคะตามนโยบายของกระทรวงเราก็จะมีเรื่องของการสร้างอาชีพนะคะและเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพของคนแล้วก็การใช้เทคโนโลยีนะคะมาบูรณาการในการทำงานร่วมกันกับพื้นที่นะคะซึ่งสิ่งเรื่องของการสร้างโอกาสทางการเงินนั้นน่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าสำนักงานธนาคารก็ไปสนับสนุนนะคะในเรื่องของทุนประกอบอาชีพเพื่อให้กลุ่มหรือประชาชนในกลุ่มพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของเรานั้นน่ะได้พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อจะได้ไปส่งเสริมรายได้ของเขานะคะซึ่งอันนั้นก็จะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นนะคะในการใช้ชีวิตกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาอาชีพนั้นก็เราก็จะไปให้ความรู้อย่างที่บอกค่ะว่าองค์ความรู้ทางการเงินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสนับสนุนเขาให้เขาได้มีทุนในการต่อยอดนะคะแล้วก็พัฒนาอาชีพของเขายิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีนั้นน่ะเราจะส่งเสริมให้ชุมชนใช้ออนไลน์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรากำลังทำแพลตฟอร์มสังคมเพื่อสังคมของเราอยู่และแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นช่องทางที่ให้กลุ่มอาชีพต่างๆอะค่ะนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาวางประวัติจำหน่ายนะคะแล้วถ้าเกิดสนใจก็อย่างเช่นชุมชนนี้ อยากต้องการผักบ้านนี้ชุมชนนี้ต้องการน้ำพริกบ้านนี้ขณะเดียวกันเราก็ขยายผลจากกลุ่มเล็กๆของกลุ่มในพื้นที่เราก็ขยายไปสู่ช่องทางมากยิ่งขึ้นก็เราก็จะไปลิงก์กับเครือข่ายของเรานะคะเพื่อที่จะให้เกิดการขยายผลสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วเราก็จะมีหลักสูตรสอนอบรมนะคะการใช้ออนไลน์ในการจำหน
0: ่
1: ายสินค้าใช่ค่ะในการจำหน่ายสินค้าให้กับคนประชาชนในชุมชนนะคะไม่ว่าคนในชุมชนหรือลูกค้าของสำนักงานธนานุเคราะห์ปีนี้เราก็มีโครงการที่จะคัดเลือกหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการเข้ามาให้เราส่งเสริมพัฒนาอาชีพอะไรนะคะเราก็จะจัดหลักสูตรให้นะคะเพื่อที่เขาจะได้มีอาชีพไปต่อยอดในการทำประกอบอาชีพในพื้นที่เขาหรือว่าในรายได้ประจำวันด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามีแผนงานโครงการอยู่ค่ะ
0: ครับโอ้เรียกว่าเดินหน้าในทุกมิติจริงๆเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับช่วงสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับอยากให้ท่านรองฝากถึงการทำงานนะครับอย่างเต็มที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในส่วนโรงรับจำนำที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งการทำงานของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยปิดท้ายสักนิดนึงครับ
1: ค่ะสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือว่าสถานธนานุเคราะห์นะคะที่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการได้นะคะก็ยึดมั่นในการทำงานที่เราจะเป็นโรงรับจำนำของรัฐนะคะเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เพื่อประชาชนให้เป็นที่พึ่งพาในการยามยากในเวลาที่ต้องการปัญหาทางการเงินนะคะเฉพาะหน้านะคะเราก็จะพัฒนาทั้งการบริการทางการเงินแล้วองค์ความรู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงนะคะสทค.พร้อมเป็นกำแพงพิงหลังทางการเงินของประชาชนนะคะในการสร้างโอกาสสร้างความมั่นคงและร่วมพัฒนาชุมชนไทยให้เข้มแข็งไปด้วยกันค่ะอันนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานผลิตภัณฑ์และบริการครับคุณสุภัทราจันทร์ศรีขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับฟังแบบนี้แล้วเราก็อุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจบางทีแล้วเนี่ยยามฉุกเฉินแน่นอนครับก็นี่แหละโรงรับจำนำของรัฐนี่แหละก็เป็นที่พึ่งได้เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่ามีโปรโมชั่นต่างๆอย่างที่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์สายงานผลิตภัณฑ์และบริการก็ได้บอกไปด้วยนะครับก็เรียกว่าท่านมีทรัพย์ก็ไปใช้บริการกันก็แล้วกันนะครับที่โรงรับจำนำของรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆที่นำมาบอกกันแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับโอกาสในการพัฒนาทั้งความรู้การวางแผนทางการเงินและวินัยทางการออมด้วยเห็นไหมได้ข้อคิดอีกแล้วเนี่ยได้มา100ส่วนเนี่ย 20% ก็เก็บเอาไว้ก่อนออมไว้ก่อนไม่ใช่ใช้สุดท้ายว่าเดี๋ยวจะออมสุดท้ายไม่ได้ออมอย่างที่ท่านบอกเห็นไหมก็ได้เคล็ดลับดีๆนะครับแล้วก็นำไปเป็นประโยชน์ได้ส่วนที่ออม 20% เอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างที่บอกกันอ่ะขอบคุณข้อความด้วยนะครับที่วันนี้บอกว่าโอ้ได้นำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้นะครับไปนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับมีหลายๆท่านเลยส่งข้อความเข้ามาแวะไปดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่ใครแชร์แล้วนะครับรายงานตัวมาด้วยโอ้ฝนแรงอีกแล้วใช่ไหมครับต้องส่งเข้ามาทั้งฟ้าทั้งฝนเลยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาจากคุณพยอมด้วยแล้วก็มีคุณดาวิสานะครับวันนี้รีโพสต์เรียบร้อยคุณพลาพอยด้วยนะครับติดตามกันแล้วก็มีคุณแก้วนะครับจากประจินบุรีแล้วก็จากฉะเชิงเทรานะครับจากเชิงเซาตอนนี้เหมือนจะมีฝนที่ตกหนักอยู่ในขณะนี้นะครับก็ส่งเข้ามาครับหลายพื้นที่นะครับพื้นที่ไหนที่มีเรื่องราวของฟ้าฝนด้วยก็รายงานมาเพิ่มเติมได้02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องบ้างเรื่องฟ้าฝนไปแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องการบริหารจัดการน้ำอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันทางด้านของรัฐบาลครับเตรียมแผนนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องราวของฝนเรื่องราวของเอลนินโญต่างๆให้เป็นระบบโดยคาดการว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี่แหละนะครับที่มีการรายงานอยู่ทำให้ปริมาณฝนเนี่ยครับในค่าที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในบางพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างเช่นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือEEC ตรงนี้ต้องดูแลด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับกำชับให้ทุกหน่วยงานนะครับดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกใช้ข้อมูลคาดการล่วงหน้าแล้วก็ต้องวางแผนจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอไม่รอให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำแล้วถึงค่อยมาแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตรงนี้ครับท่านนายกบอกว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศครอบคลุมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรา EEC ใช่ไหมมีฉะเชิงเทรามีชลบุรีแล้วก็มีระยองประชาชนครับภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ระบบนิเวศต้องใช้น้ำร่วมกันรัฐบาลจึงให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณผู้ฟังครับวางแผนในการบริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่อย่างรอบคอบนะครับโดยปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางเนี่ยในพื้นที่ EEC เนี่ยมีรวมประมาณสัก16แห่งปริมาณน้ำต้นทุนนะครับก็มีประมาณ534ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งขณะเดียวกันช่วงฤดูฝนปีนี้2569เนี่ยเขามีการวางแผนนะครับวางแผนในการจัดสรรน้ำตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31ตุลาคมเนี่ยรวม 1,058 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็แบ่งออกเป็นภาคเกษตร526ล้านลูกบาศก์เมตรภาคอุตสาหกรรมครับ217ล้านลูกบาศก์เมตรภาคการอุปโภคบริโภคและก็การท่องเที่ยวก็ประมาณสัก169ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยว่าการบริหารน้ำเนี่ยต้องดูแลประชาชนเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันวางแผนภาคเกษตรอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจเนี่ยเป็นตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวโดยไม่ให้เกิดการแย่งกันใช้น้ำหรือกระทบคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความจากหลากหลายภาคส่วนนะครับที่กำลังติดตามอยู่พาไปดูท่านวราวุฒิศิลปะอาชากันสักนิดหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตอนนี้ท่านลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านไปติดตามคุณผู้ฟังโครงการเหมืองแร่โพแทสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมและก็เรื่องชุมชนด้วยนะครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเหมืองแร่โพแทสจังหวัดอุดรธานีครับโดยต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารของบริษัทผู้นำชุมชนนะครับมาให้การต้อนรับล่าสุดครับโดยบริษัทดังกล่าวเนี่ยได้มีการเสนอความคืบหน้าของโครงการมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้5เสาหลักนะครับครอบคลุมทั้งการใช้เทคโนโลยีทันสมัยการทำเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG นะครับแล้วก็การสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยโดยในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการนะครับของโครงการการติดตามความพร้อมของโครงการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรับฟังนะครับเรื่องของข้อมูลจากทุกภาคส่วนการติดตามพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองนี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่หลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่แน่นอนเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาเบอร์โทรศัพท์นั่นก็คือ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึง276-9721แน่นอนไม่พูดถึงไม่ได้เลยไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับหลายคนที่ใช้กันแล้วตอนนี้ตลาดยังคงคึกคักกันอยู่มากมายล่าสุดรัฐบาลชวนร้านค้าใช้บริการ นกกระซิบต้องมีการปิดปากนิดนึงนกกระซิบคืออะไรอันนี้เชื่อว่าบางคนรู้แล้วล่ะแต่ขณะเดียวกันบางคนก็ยังไม่ทราบนะครับเขาบอกนกกระซิบคือ AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินในไทยช่วยไทยยอดใช้งานตอนนี้นกกระซิบทะลุ 400,000 ครั้งทำให้ผู้ประกอบการตอนนี้ก็คล่องขึ้นนะครับเรื่องของการใช้งานล่าสุดครับ AI นกกระซิบเนี่ยเป็นผู้ช่วยร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินใช่มั้ยฮะเวลาที่เราสแกนไงในส่วนของเราก็จะเป็นผู้บริโภคใช่ไหมครับแต่ร้านค้าก็จะมีแอปถุงเงินซึ่งเรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปนะครับเมื่อ15มิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่านกกระซิบนะครับมียอดใช้งานสะสมเนี่ยกว่า 400,000 ครั้งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยเนี่ยตอนนี้ก็หันมาใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจจริงในชีวิตประจำวันมาดูดีกว่าว่านกกระซิบของร้านค้าในภาคร้านค้าบ้างอันนี้เป็นประโยชน์นะโครงการดังกล่าวครับเป็นการต่อยอดจากการ upskillและก็รีสกิลภายใต้โครงการคนละครึ่งคลัสที่เป็นการมุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถแข่งขันกันในยุคปัจจุบันคือเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับล่าสุดพบว่าร้านค้าเครื่องดื่มเป็นกลุ่มที่ใช้งานนกกระซิบมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก 60% นะครับของผู้ใช้งานทั้งหมดสะท้อนอะไรสะท้อนความต้องการใช้เครื่องมือดิจิทัลครับในการบริหารต้นทุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพด้วยโดยจากเดิมครับผู้ใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ยังไงบ้างนกกระซิบเขามีการสอบถามผ่านคำถามแนะนำของระบบคิดเป็นสัดส่วนประมาณ80% นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นก็คือการพิมพ์คำถามบางทีผู้ประกอบการอาจจะมีความสงสัยก็พิมพ์คุยกับนกกระซิบนี่แหละเริ่มพิมพ์คำถามแล้วก็มีการขอคำแนะนำนะครับสะท้อนถึงความคุ้นเคยแล้วก็ความมั่นใจในการใช้ AI ด้วยทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมาเนี่ยปรากฏว่าคำถามมากกว่า 40% เนี่ยเป็นเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการอาจจะถามว่าเข้าร่วมยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงตรงนี้ถามเยอะที่สุด 40% นะครับปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการก็หันมาสอบถามประเด็นเชิงธุรกิจมากขึ้นเช่นถามว่าจะตั้งราคายังไงให้ได้ประโยชน์มีโปรโมชั่นยังไงคุยกับนกกระซิบร้านค้าก็จะคุยกับนกกระซิบในแอปพลิเคชันถุงเงินนี่การบริหารต้นทุนด้วยซื้อสมมุติว่าร้านข้าวแกงใช่ไหมก็จะไปซื้อตรงไหนมีการคำนวณให้เสร็จสับเลยนะต้นทุนยังไงนะครับมีการบริหารจัดการอย่างไรเก่งมากๆเลย AI ของนกกระซิบนะครับแล้วก็การจัดหาสินค้าซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนข้อมูลนำมาใช้ในการวางแผนแล้วก็นำไปพัฒนาธุรกิจนะครับให้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เกิดผลกำไรมากขึ้นเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ AI ให้เป็นนี่เป็นประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ฟังนะครับรัฐบาลก็ยังมีแผนครับในการเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถของนกกระซิบอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเปรียบเทียบยอดขายกับร้านค้าประเภทเดียวกันการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงรึกของธุรกิจการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการเข้าถึงสินเชื่อนะครับโดยรัฐบาลก็มุ่งใช้ AI นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับนี่นะฮะของผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งฐานรากในระยะยาวด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่ใช้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสไปอยู่ตอนนี้แน่นอนร้านค้าเขาก็จะมีถุงเงินใช่ไหมฮะคนละส่วนกันถุงเงินก็จะมีนกกระซิบนี่แหละเป็น AI ผู้ช่วยร้านค้าถุงเงินก็คำนวณต่างๆนะครับต้นทุนอะไรต่างๆอู้ยมีตั้งราคาโปรโมชั่นด้วยการบริหารทุนต่างๆก็นำไปศึกษาได้นะครับสำหรับร้านค้าอันนี้ก็นำมาบอกกันสำหรับในส่วนของแอปพลิเคชันถุงเงินเอ้าเดี๋ยวช่วงนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงสัปดาห์หน้าแล้วคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของคอนเสิร์ตถนนดนตรีนี่ใครที่เตรียมตัวกันอยู่ครับเดี๋ยวบอลจะนำคุณผู้ฟังไปติดตามสปอตกันเชิญรับฟังครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง ติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับศุกร์หน้า26มิถุนายนครับก็ต้องบอกว่าเรียนเชิญเลยแม้ว่าบางคนก็บอกว่าคุณบอลเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีเขาบอกเต็มแล้วไม่เป็นไร walk in มาได้ครับพี่โยนะครับพินโยรุ่งสมัยบอกว่ามาได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลย78ปีหงาคารวานงานนี้ชมฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็จุดพักของนักเดินทางก็พร้อมกับวงคารวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา18นาฬิกานะครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็เจอกันถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยคารวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายนะครับก็อยากให้ผู้ฟังมากันเยอะๆนะครับเชิญชวนงานนี้เข้าชมฟรีครับแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับในเพจของถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวงานนี้นะครับเชิญชวนนะมากันเยอะๆนะครับขอบคุณป้าแอดด้วยนะครับส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันนะครับวันและเวลาเดียวกันนี้17นาฬิกา7นาทีจนถึง19นาฬิกาครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามกันอยู่ครับมีหลากหลายเรื่องราวพาไปติดตามเรื่องของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับเดินหน้าเรื่องของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เพื่อปกป้องคุณครูเต็มกำลังช่วยเหลือเพื่อนครูจากความไม่ยุติธรรมนะครับทลายทุกข้อจำกัดโดยล่าสุดครับวันนี้เลย18มิถุนายน2569นะครับล่าสุดนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพท่านเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนนะครับของผู้สนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัยของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐ.เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับโดยมีดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาร่วมงานครั้งนี้นะครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับก็นำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสรีพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นเวลา1นาทีหลังจากนั้นครับนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงศึกษาธิการก็ได้กล่าวถึงความห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยครับทั้งในส่วนของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของบุคลากรทุกท่านปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ามีหลายกรณีนะถ้าเราตามข่าวกันอยู่จะทราบเลยว่าครูเนี่ยตกเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงก็เยอะเห็นไหมครับพี่มีนักเรียนในคลิปวิดีโอไล่ตีคุณครูโอ้อันนั้นก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับทางด้านศูนย์ครับจึงได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลสวัสดิภาพแล้วก็เรื่องราวของการดูแลคุณครูกว่า 400,000 คนทั่วประเทศมีการนำระบบออนไลน์คุณผู้ฟังแล้วก็มีเทคโนโลยี Traffy Fondue มาช่วยนะครับในการรับเรื่องร้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้คณะทำงานของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารโดยตรงเนี่ยได้ทราบลดขั้นตอนที่ซับซ้อนให้ครูครับเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วโดยปิดท้ายครับก็ได้มีการบอกแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่รวดเร็วแล้วก็การบูรณาการทุกภาคส่วนโดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและก็มี กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเยียวยาสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจของคุณครูและนักเรียนอย่างเป็นระบบต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับทางด้านของข้อความต่างๆที่มีส่งเข้ามามากมายนะครับทางด้านของคุณวินัยสวัสดียามเย็นด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาในห้วงเวลาสำคัญตอนนี้ก็สามารถที่จะติดตามแล้วก็ประสานกันได้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-276-9721นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ได้ดูหนึ่งข่าวไหมที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรื่องราวของนักเรียนนะครับเรื่องราวของเด็กนี่แหละที่มีการขับรถไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตกลงไปในสระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยบอกคอนโดไม่ได้ขอไปอยู่ในสระน้ำแทนในเพจของ NBT Connect ลงเอาไว้ครับเป็นหนุ่มนะครับหนุ่มเครียดบอกว่าตกลงเรื่องค่าเช่าห้องนะครับห้องละ 27,000 กับคุณแม่ไม่ได้พุ่งชนรั้วลงไปในสระน้ำที่จุฬาลงกรณ์เลยทีเดียวล่าสุดครับพนักงานสอบสวนนะครับของสน.ปทุมวันเนี่ยมีการรับแจ้งเหตุครับว่ามีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลได้ตกลงไปในสระน้ำภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับบริเวณสระน้ำหน้าอาคารเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปยังจุดเกิดเหตุครับพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลตกลงไปในสระน้ำคุณผู้ฟังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับอายุ29ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ที่ขับขี่รถเนี่ยมีปัญหาขัดแย้งกับคุณแม่เนื่องจากต้องการให้คุณแม่เนี่ยเช่าคอนโดมิเนียมในอัตราเดือนละ 27,000 บาทแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็เกิดความเครียดไม่พอใจผู้ขับขี่ก็ขับรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังสระน้ำครับสุดท้ายโอ้โหตกลงไปในสระน้ำเลยก็กลายเป็นข่าวกันแล้วก็เป็นไวรัลกันอยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่นำมาส่งท้ายรายการประจำวันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับติดตามทุกข่าวแล้วก็ทุกเรื่องกันได้แบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกเรื่องรอบรั้วประเทศไทยเลยทีเดียวขอบคุณคุณอเล็กซ์ด้วยนะครับที่ติดตามกันคุณมาร์คสุดใจคุณเจมส์บอยแบนด์004แล้วก็ทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาทุกๆการแชร์ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz แล้วก็ AM 819 GHz 891 GHz และ AM 1467 GHz เดินทางมาถึงช่วงท้ายของวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆการติดตามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันใหม่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเมืองไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นติดตามกันได้เหมือนเดิมวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
4: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
5: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพรบงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในพื้นที่กรุงมอสโกตอบโต้การโจมตีของรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะและกล่าวถ้อยแถลงนำเสนอการผลักดันความร่วมมือทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประมุขผู้นำประเทศอาเซียนจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนกล่าวเปิดการประชุมขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงแสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆที่ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อประเทศไทยจากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายในช่วงเวลานี้ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกไทยยินดีช่วยส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนและเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซีย3ประเด็นสำคัญได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคท่ามกลางบริบทโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลเพราะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมที่ประชุมได้รับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมจำนวน4ฉบับได้แก่ด้านปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ปิดท้ายที่ภารกิจหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันมุ่งหวังเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีและจะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานจากสหพันธรัฐรัสเซียค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีหากสหรัฐและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุสเดินเรือเสรีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีเท่าที่ดูข้อตกลงน่าจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายในการคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพเพราะการตกลงในครั้งนี้เป็น MOU ที่เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทที่จะแก้ไขสถานการณ์การสู้รบการถอนกำลังและหาทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านภายใต้การตรวจสอบระหว่างประเทศแต่ยังต้องมีกระบวนการการพูดคุยอื่นๆเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพอีกจึงยังต้องรอดูว่าการเจรจาจะมีความคืบหน้าอย่างไรและที่สำคัญสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยติดค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการณ์พลังงานดีขึ้นและเมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วยังจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซียและที่สำคัญคือต้องหาพลังงานทางเลือกอื่นด้วยขณะที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากกว่าระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
3: สงครามยุติลงอย่างน้อยเนี่ยภาพของบรรยากาศการลงทุนเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นแต่ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็จากการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางแหล่งผลิตใหญ่เนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะนะครับในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็ใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤต
4: นายพาราดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3,788,000 ล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
5: 10,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยก็จะโอนกลับมาที่งบกลางแล้วก็จะดูถึงความจำเป็นในคำขอใช้งบกลางต่างๆที่ได้ขอเข้ามาว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นมากน้อยกว่ากันอย่างไรแล้วก็ทางกฎหมายแล้วอันไหนที่จำเป็นต้องใช้หรือเตรียมเอาไว้สำหรับเกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
4: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเป็นเวลา3วันก่อนจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่23มิถุนายนและหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวันที่25มิถุนายนนี้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงการไม่ได้ดูแลพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงดูดนักลงทุน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ว่าส่วนตัวได้กำกับดูแล EEC มาตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยตลอดระยะเวลาที่รับผิดชอบได้เร่งผลักดันการพิจารณากฎหมายที่ค้างสะสมจากหลายรัฐบาลจนผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ EEC เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้หารือกับนายกรัฐมนตรีและเห็นตรงกันว่าภารกิจสำคัญในระยะต่อไปคือการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่ EEC ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความเหมาะสมนำเรื่องนี้กลับไปดูแล ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังมีโครงการขนาดใหญ่ต้องให้การสนับสนุนในพื้นที่ EEC จึงเห็นว่าควรกลับมาติดตามงานด้านคมนาคมจะเหมาะสมกว่าเพราะหากต้องทำงานทั้งสองด้านพร้อมกันอาจไม่ประสบผลสำเร็จและที่สำคัญช่วงนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมต่างประเทศและเจรจากับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในต่างประเทศสามารถที่จะเชิญชวนมาลงทุนในพื้นที่ EEC ได
7: ้ควรจะเป็นเรื่องของการที่จะไปเรื่องของการดึงผู้ที่จะมาลงทุนใน EEC ในส่วนนี้ก็เป็นที่ตกลงกันว่าโอเคท่านนายกยังไงก็ช่วยรับในเรื่องนี้กลับคืนไปในช่วงนี้ท่านก็เดินทางไปประชุมต่างประเทศตลอดนะครับก็คิดว่าท่านน่าจะมีโอกาสได้เจรจากับผู้ประกอบการในต่างประเทศนะคือหรือนักลงทุนนะฮะก็สามารถที่จะคุยแล้วก็ชวนมาลงทุนใน EEC
6: ส่วนกระแสข่าวที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจสะท้อนความขัดแย้งภายในพรรคภูมิใจไทยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงย้ำว่าก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วโดยเฉพาะระหว่างตนเองกับนายกรัฐมนตรีมีการหารือกันในทุกมิติจึงไม่ควรตีความว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งหรือรอยร้าวภายในพรรคพริษณ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระยะยาว
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นางสาวพคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึงความชัดเจนของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้โดยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC เป็นนโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมจังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสีเขียวโดยโครงการแลนด์บริดจ์ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญภายใต้กรอบการพัฒนาดังกล่าวซึ่งคณะรัฐมนตรียังไม่ได้ยืนยันร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นการจัดตั้งกองทุนตามร่างกฎหมายขณะเดียวกันรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อจัดทำข้อมูลภายใน90วันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
9: โครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราคิดกันมานานไม่ใช่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่จะกำลังหาทางออกคือเราต้องการหาโอกาสให้กับพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ภาคใต้ของเรานั้นขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีสำหรับประเด็นความเหลื่อมล้ำผมเห็นว่าความกังวลนี้เป็นความกังวลที่รับฟังได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำไมรัฐบาลถึงได้นำบทเรียนจาก EEC มาปรับปรุง SEC จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมากขึ้นและให้มีความสำคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น
8: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าการพัฒนาภาคใต้จะไม่ใช้รูปแบบเดียวกับ EEC แต่จะนำบทเรียนที่ผ่านมามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับภาคใต้และประเทศในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีค คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงโครงการ THAI Passportเริ่มวางแผนตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผน AI แห่งชาติยืนยันการใช้งบประมาณกองทุน DE เป็นไปตามกฎหมาย
10: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรกรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเร่งรีบในการดำเนินโครงการ THAI Passport โดยยืนยันว่าโครงการดังกล่าวมีการวางแผนและดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดำเนินการในรัฐบาลปัจจุบันต่อมาในปี2568ได้มีการกำหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือรู้จัก AI จำนวน20ล้านคนภายในปี2570ก่อนที่กระทรวง DE จะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี2569เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชน
11: เรากำลังจะบอกว่าทำยังไงเพื่อให้เกิดในวงกว้างประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายนะตอนนั้นพอดีเราก็เลยว่า upskill reskill แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้คนเติมให้คนรู้ทักษะทางด้าน AI ให้ได้บริวงกว้างให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าโครงการเกิดมาทันทีมันมีแนวคิดมามีเพราะมันมีเป้าหมายมาแล้วมีแผนหรือ action plan อยู่ภายใต้ master plan อะไรก็มีมาแต่ว่าพอมาประกอบร่างเข้าไปแล้วก็มีลักษณะของที่มีการรวมของ generative AI ไว้เข้าด้วยกันและสร้างระบบกลางขึ้นมาเพื่อเชื่อมและให้คนใช้สามารถเลือกใช้ได้
10: สำหรับการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE นายพัชระยืนยันว่าได้ผ่านกระบวนการกันกรองและจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนโดยโครงการ THAI Passport มีการศึกษาออกแบบและเตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายน2569ใช้ระยะเวลาดำเนินการรวมเกือบ1ปีไม่ใช่เพียง31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่าย Forex เถื่อนวันพรุ่งนี้พร้อมเปิดผังผู้เกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนักการเมืองและนักแสดงชื่อดังพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติ

0: การตรวจสอบเส้นทางการเงินที่พบธุรกรรมบางส่วนเชื่อมโยงระหว่างบัญชีของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับบุคคลทางการเมืองรายหนึ่งจึงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมขณะที่นักแสดงชายชื่อดังรายหนึ่งตรวจพบความเชื่อมโยงด้านทรัพย์สินแต่บุคคลทั้งสองยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้รับหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลดำเนินการเชิงรุกปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569จำนวน 673,699 รายการโดยแยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลจำนวน 635,717 รายการและประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์จำนวน 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคม2569สามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการแบ่งเป็นตามคำสั่งศาล 68,571 รายการและประสานงานแพลตฟอร์ม 1,225 รายการสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียในวันนี้ทำให้อาคารที่อยู่อาศัยและศูนย์การค้าได้รับความเสียหายนอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ยังส่งผลให้สนามบินทุกแห่งในกรุงมอสโกต้องปิดให้บริการชั่วคราวทำให้เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวต้องล่าช้าออกไปด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแสดงความชื่นชมกองกำลังยูเครนที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีกรุงมอสโกพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัสเซียโจมตีดินแดนของยูเครนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกำลังเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่เมืองคาซานทางตอนกลางของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกราว700กิโลเมตรกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียรายงานว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียสนทนากับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสโดยผู้นำทั้ง2ประเทศพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อความคืบหน้าในกระบวนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีฉบับชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อบรรลุข้อตกลงที่มีประโยชน์ร่วมกันโดยเร็วที่สุดทั้งนี้สหรัฐและอินเดียตั้งเป้ายกระดับการค้าทวิภาคีให้สูงถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573ขณะที่นายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียในสัปดาห์หน้าเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงการค้ารอบใหม่ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลม

0: บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากและพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกำหนดโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวที่กรมอุตุค่ะเตือนหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะก่อนเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้นะคะไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยนายณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเปิดเผยว่าแม้ว่าสัปดาห์นี้ค่ะปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยนะคะแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนนะคะตอนใต้เนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องซ่อนนะคะเชียงรายนะคะน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬแล้วก็ภาคใต้ที่ภูเก็ตแล้วก็พังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะเกิดฝนตกในช่วงเย็นค่ะจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะปริมาณฝนเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนะคะยาวไปจนถึงกลางเดือนสิงหาจึงขอประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะเตรียมสำรองน้ำแล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดนะคะโดยนายณัฐวุฒิยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้นี่ถือว่าเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกน้อยกว่าค่าปกติค่ะแม้จะกังวลเรื่องของซุปเปอร์เอลนีโญค่ะแต่ผลกระทบต่อไทยเนี่ยไม่น่าจะรุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียนะคะเนื่องจากได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียแล้วก็แปซิฟิกเข้ามาช่วยทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยค่ะภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดค่ะปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วค่ะเพราะว่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้มีฝนหน่อยแล้วก็มีโอกาสเกิดพายุเข้าสู่ประเทศไทยเพียง 1-2 ลูกเท่านั้นนะคะนี่คือภาวะที่เราจะต้องประสบพบเจอกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะไปติดตามรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดานะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อใหม่ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
0: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังรัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้โรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับกัมบะโอซาก้าเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026คัด2ตัวแทนฝึกซ้อมต่อประเทศที่ญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัญญสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์ทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงและสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตรเที่ยวละ12รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้อีก2เที่ยวจนครบ47ไตรทั้งพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออก และด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเตรียมเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569ระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้
2: นายยุพาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดประทานพระดำริถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงประกอบพระกรณียกิจต่อประเทศชาติพระบวรพุทธศาสนาและประชาชนจึงประทานพระดำริให้ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยเพิ่มเติมเนื้อหาของการจัดงานให้เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักกษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชอีกทั้งยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มพระบารมีสังฆบิดรกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่มาลิชโยรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนเตรียมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมและภัยแล้งรุนแรงจากผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยขอให้เกษตรกรนอกเขตชลประทานวางแผนการเพาะปลูก
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าจากการติดตามค่าดัชนีขององค์กรระดับนานาชาติโนอาพบว่าในปีนี้ปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงสูงขึ้นจะเห็นผลกระทบกับประเทศไทยที่ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีและทยอยอ่อนกำลังลงกลางปีหน้าแม้ภาพรวมเอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ขณะที่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
4: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะมีลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจ จัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเชิงของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษ
3: สำหรับการบริหารจัดการน้ำล่าสุดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีออกมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคาดการว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยเติมเต็มอ่างเก็บน้ำและบรรเทาภัยแล้งที่รุนแรงลงได้พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญเน้นคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำป้องกันภัยแล้งและปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมและการเข้าสู่สภาวะเอลนีโญต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีจะส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนมากทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งฝนตกหนักและน้ำท่วมในบางพื้นที่ทั้งนี้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้สั่งการให้สทช.ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนรับมืออย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพร้อมเตรียมพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณฝนใหม่เสนอต่อคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพิจารณาซึ่งแบบจำลองนี้จะถูกนำไปต่อยอดวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดินถล่มอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับภาพรวมสถานการณ์ฝนจนถึงปัจจุบันพบปริมาณฝนตกยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10แต่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักสะสมในบางพื้นที่จนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมน้ำหลากและดินถล่มได้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดควบคู่กับเตรียมพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรส่วนสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่35แห่งทั่วประเทศจนถึงวันที่17มิถุนายนมีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 2,943 ล้านลูกบาศก์เมตรน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่490ล้านลูกบาศก์เมตรโดยได้ประสานกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำตามแผนที่ได้วางไว้เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกกิจกรรมควบคู่กับการกักเก็บน้ำหลังสิ้นฤดูฝนให้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาและคลองกำแมงจังหวัดระยองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
6: ร้อยเอกหญิงประดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการคลองระบายน้ำคลองทับมาคลองกระแมงอำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 4,400 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ5ปีพ.ศ. 2570ถึง2574เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำคัญของจังหวัดระยองโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของพื้นที่ทั้งระบบโดยมีองค์ประกอบสำคัญได้แก่การขุดคลองระบายน้ำสายใหม่เพื่อผันน้ำส่วนเกินจากคลองทับมาไปยังคลองกระแมงการปรับปรุงคลองกระแมงให้สามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้นตลอดจนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและสนับสนุนการเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านค่ายและอำเภอเมืองระยองลดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรกรรมระบบสาธารณูปโภคและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำรองรับการพัฒนาเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยองในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นดำจากงานรื้อย้ายแนวท่อที่บ้านฉางจังหวัดระยองกำชับ การประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ไขโดยด่วน
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นและเกิดตะกอนเฉียบพลันจากงานรื้อย้ายแนวท่อในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางพร้อมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งตรวจสอบสาเหตุและดำเนินมาตรการแก้ไขในทันทีซึ่งกปภ.สาขาบ้านฉางได้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูคุณภาพน้ำเร่งด่วน3ด้านหลักด้วยการระดมทีมช่างเข้าระบายตะกอนในเส้นท่อตลอดทั้งคืนรวมกว่า50จุดและดำเนินการซ้ำในพื้นที่เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีตะกอนตกค้างในระบบท่อส่งน้ำด้านที่2คือการส่งทีมตรวจคุณภาพน้ำลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจเช็คและเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจถึงหน้าบ้านประชาชนทั้งในบริเวณสวนสุขภาพซอยโรงน้ำสนามกีฬาหมู่บ้านสินทวีปาร์คคลองทรายสวนตะกาดและพยูนเพื่อยืนยันคุณภาพน้ำที่สะอาดปลอดภัยและมีความโปร่งใสและด้านที่3คือการบรรเทาทุกข์ประสานงานเชิงรุกผ่านช่องทางสายด่วน PWA Contact Center 1662และเบอร์โทรศัพท์สำนักงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงประสานงานรับแจ้งเหตุผ่านสื่อออนไลน์พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาและจบงานในจุดเดียวเพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชนจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมของสมาชิกนาโต้ที่ประเทศเบลเยียมซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยแสดงความยินดีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐและประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเลขาธิการนาโต้ยังเน้นย้ำว่าบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะบั่นทอนศักยภาพโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านพร้อมทั้งฟื้นฟูเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งไต้หวันในวันนี้ที่เรียกร้องให้สหรัฐอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันโดยเร็วที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ไต้หวันดำเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงเพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพนอกจากนี้การคัดค้านการรวมชาติกับจีนไม่ควรถูกตีความว่าไต้หวันเป็นฝ่ายการยั่วยุจีนจนก่อเกิดความตึงเครียดในภูมิภาคทั้งนี้สหรัฐรับรองหลักการจีนเดียวแต่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐยังมีพันธกรณีในการจัดหาศักยภาพด้านการป้องกันตนเองให้แก่ไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่บ่อย

0: สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศมากถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังตั้งเป้าเพิ่มรายได้ในรูปแบบเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึงร้อยละ 16 โดยคาดการว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการเดินทาง1ครั้งจะอยู่ที่ 1,497 ดอลลาร์สหรัฐต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดแรกทีมชาติกาน่าเฉือนชนะทีมชาติปานามา1ประตูต่อ0เกมนี้ทั้ง2ทีมเล่นกันได้อย่างสนุกสูสีจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+5 กาน่ามาได้ประตูชัยจากจังหวะที่แบรนดอนโทมัสอาซันเต้เปิดให้คาลิฟยีเรงยี่ชาร์จจ่อเข้าไปช่วยให้กาน่าขยับขึ้นไปรั้งรองจ่าฝูงกลุ่ม L ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L ปานามาพบอังกฤษในวันที่24มิถุนายนเวลา3นาฬิกาและกาน่าพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาวันเดียวกันส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม K โคลอมเบียโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถานน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้3ประตูต่อ1โปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานในวันที่24มิถุนายนเวลา0นาฬิกาและโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายวันพรุ่งนี้กลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้เวลา23นาฬิกาเม็กซิโกพบเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกากลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา2นาฬิกาและแคนาดาพบกาตาร์เวลา5นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนักเตะคนดังที่มีความน่าเชื่อถือสูงชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลยอดทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษปิดดีลคว้าตัวบิกตอร์มุนยอสปีกทีมชาติสเปนวัย22ปีจากโอซาซูน่าทีมในลาลิก้าสเปนด้วยราคา40ล้านยูโรตามราคาค่าฉีกสัญญาทั้งนี้ในฤดูกาล 2025-2026 ที่ผ่านมามุนยอสทำไป7ประตู5แอสซิสต์จาก36นัดรวมทุกรายการโรงเรียนปลูกปัญญาร่วมกับสโมสรกัมบะโอซาก้าจากศึกเจลีกของญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการโรดทูกัมบะโอซาก้าไทยแลนด์เทรนนิ่งแคมป์2026โดยจะจัดค่ายฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านฟุตบอลโดยได้นำสตาฟโค้ชจากสโมสรกัมบะโอซาก้ามาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ฝึกซ้อมตามแนวทางของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ไฮไลท์สำคัญของโครงการคือจะมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพโดดเด่น2คนเป็นตัวแทนไปร่วมฝึกซ้อมในโครงการ Road to Gamba Osaka Training Experience in Japan ที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคมนี้โดยจะพิจารณา5ด้านสำคัญได้แก่ทักษะฟุตบอลความมุ่งมั่นและทัศนคติวินัยและความรับผิดชอบความสามารถในการเรียนรู้และสุดท้ายศักยภาพในการพัฒนาในระยะยาวทั้งนี้โครงการ Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่สนามโปโลฟุตบอลปาร์คกรุงเทพมหานครโดยจะเปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ 7-14 ปีผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Road to Gamba Osaka Thailand Training Camp และเบอร์099054-5599การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าคู่ผสมรอบ2เอ็มสุภักจอมเกาะกับมุกอนิชาจงสถานพรพันธ์คู่ผสมมืออันดับ66ของโลกเอาชนะไตเติ้ลรุทธนภักดิ์อุบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ13ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ2-0เกม21-15และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบ2กันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะฮวนไคเฮินมือ137ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-10และ21-9ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันการแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรอบก่อนรองชนะเลิศรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมส์หนล่าสุดเอาชนะ รอ

0: เป็นแม็กกี้นักชกจากอังกฤษด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จปุณินภัทรสอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ผู้มีความกตัญญูกตเวทีย่อมมีคุณธรรมพื้นฐานของความเป็นคนดีถ้ามุ่งหมายจะประกอบคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ย่อมจักกระทำได้โดยง่ายสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นภูมิของคนดีและเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นคนดีมีฉันทะในการบำเพ็ญคุณงามความดีอยู่เสมอผลดีคือความสุขความเจริญย่อมจักบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สั่งสมเหตุอันดีงามไว้แล้วเสมือนบุคคลผู้หว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองพระสัมโมทนียกถาประธานเนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาสนะมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชและพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือนำเข้าโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤษภาคม2561

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนดาว2เมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมล นาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็กน้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

นี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคหนึ่งของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ๆปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำยังห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

แม้ชายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่าแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้ก็ถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วก็หยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ๆต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานซิด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแง่หน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฟ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าก็เดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่งเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมาอย่างเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านให้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านให้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านให้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผามันมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้านลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านให้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

เหล่าผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอก็พูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

คนหนุ่มสาวราว10 คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดแกยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเท่าเซงดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3 ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1 คูหาเท่าแกออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1 แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแกกวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแกฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นเพราะสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891
2: KHz สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัดที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยุติสงครามถือเป็นสัญญาณบวกช่วยคลายกังวลเศรษฐกิจโลกแต่ต้องจับตาการปฏิบัติตามเงื่อนไข60วัน
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าถือเป็นปัจจัยบวกต่อบรรยากาศเศรษฐกิจโลกเนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของความขัดแย้งและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการค้าและการลงทุนในระยะสั้นอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทั้งนี้แม้ว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความรู้กับนักเรียนและผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนพลอากาศเอกไพฑูรย์ไลเลิศประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกกองทัพอากาศณอาคารรณภากาศอุทยานการบินกองทัพอากาศโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่นักเรียนจากวิทยาลัยต่างๆของกองทัพอากาศเข้าร่วมในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้4โซนหลักเช่นการป้องกันประเทศสีเขียวการเสนอเน้นย้ำเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีการคัดแยกขยะการจัดบรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดการเรือนกระจกในภาคความมั่นคงโดยนักวิชาการเชี่ยวชาญจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการเสวนาในหัวข้อยุทธศาสตร์ทับฟ้าสีเขียวสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคตเพื่อประกาศกิตติคุณแก่ผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะหน่วยงานต้นแบบที่ผ่านการรับรองโดยโครงการ LESS บูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่มุ่งมั่นขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินมุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือคปก.เห็นชอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก.เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะอาทิการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์การจัดการบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการใช้พื้นที่ของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมได้เน้นย้ำถึงแนวทางนโยบายการยกระดับสปก.จากหน่วยงานผู้จัดสรรที่ดินเป็นผู้มอบโอกาสแก่เกษตรกรผู้ยากจนผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทานรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยตั้งเป้าหมายว่าในปีงบประมาณ2569จะต้องดำเนินการจัดสรรและยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 200,000 รายชวนันท์มาลีรายงาน
1: ผู้ขายน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดลง1.50 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล95ที่ยังคงราคาเดิมส่วนกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับลดลง1.30 บาทต่อลิตรยกเว้นพรีเมียมดีเซลที่คงราคาเดิมโดยการปรับลดราคาครั้งนี้มีผลตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
0: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
6: โอเคครับมาฟังสปอตแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะแฟนคลับอภัยภูเบศรเจอกันนะครับในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 นะครับกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะอภัยภูเบศรไม่มีลดไม่มีลดนะมีแต่เพิ่มครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าที่ลดคือลดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับ18มิถุนายนฝนตกที่กรุงเทพต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ช่วงเย็นนะยังมีฝนปล่อยอยู่นะช่วงหัวค่ำดูแลสุขภาพกันด้วยและคืนนี้เราเจอกัน2ชั่วโมงสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงหลังเหมือนเดิมนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรแต่ว่าชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นอาจารย์แอคนะเภสัชกรนัดดนัยมุสิกวงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอาจารย์แอคก็จะมีสาระความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมนะครับท่านมารอแล้วด้วยอาจารย์แอคครับสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีคุณบรรลงสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ฮะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินี่ขาดอาจารย์แอคไม่ได้เลยนะ
7: ขอบคุณครับไปครับไปครับ
6: ต้องไปแน่นอน
7: ดำเนินการไปครับ
6: อาจารย์แอคอาจารย์อาโอ้สองอเลยหลักๆนะเป็นตัว
7: ครับ
6: เป็นตัวแม่เหล็กเลยนะเป็นตัวแม่เหล็กเลยครับผม
7: ครับผมก็ขอแนะนำนะครับ
6: ตอนนี้ก็เตรียมตัวกัน
7: สุขภาพใช่ครับ
6: ครับผมต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมเชิญครับอาจารย์ครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากมาคุยกับแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
7: ได้ครับก็ช่วงนี้นะครับผมว่าหลายท่านน่าจะมีพฤติกรรม เล่นมือถือนะครับมีนะครับข่าวนะหมอเตือนนะครับนอนเล่นมือถือนานเกิน4ชั่วโมงเสี่ยงติดเตียงอัมพาตหนักครับ
6: โอ้โหอันนี้เสี่ยงนะเสี่ยงนะครับ
7: เสี่ยงนะเสี่ยง
6: ติดเตียงนะครับเดี๋ยวฟังข้อมูลดีๆจะได้ลดชั่วโมงการเล่นมือถือนะแล้วต่างประเทศเขาเริ่มมีกฎหมายห้ามเด็กอายุเท่านั้นเท่านี้นะเล่นมือถือกันแล้ว
7: ใช่ครับ
6: เพราะว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์มันมีโทษอยู่ด้วยก็ต้องแบ่งเวลาแล้วใช้มือถือให้เป็นประโยชน์เชิญอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
7: ได้ครับก็แน่นอนครับก็พอในช่วงประมาณ 5-10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงที่มีสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆก็มีการศึกษาวิจัยนะอย่างเป็นระบบนะครับเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็อาจจะยกตัวอย่างอยู่2เรื่องนะฮะ2งานวิจัยที่นำมาแล้วก็มีเหตุการณ์นะฮะว่าคนไข้เนี่ยนะครับวัดความดันโลหิตตัวเองนะฮะสูงนะครับ150/100นะฮะสักพักยังไงก็ไม่ลงนะครับทำให้มีอาการนะหัวใจเต้นเร็วนะฮะเวียนหัวนะครับเวียนไปเวียนมาแต่ว่านะเรื่องเล่าก็คืออาจารย์เขาบอกว่าหมอสุรัตน์เนี่ยนะครับช่วงนี้ท่านเล่นมือถืออยู่ติดหน้าจอหนักมากตอนกลางคืนครับบางคืนนอนอยู่บนเตียงตื่นมาก็จิ้มมือถือครับนะฮะก็เลยดูงานวิจัยต่างๆในช่วง10ปีย้อนหลังเนี่ยงานวิจัยเนี่ยนะครับบอกว่าคนเป็นอัมพาตเพิ่มมากขึ้นครับ และเกิดที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับ
6: ครับ
7: นะฮะแล้วที่สำคัญครับคนที่เป็นโรคความดันสูงก็อายุน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันครับ
6: อ๋อครับ
7: เจอได้อายุน้อยๆลงแล้วก็โรคหัวใจก็พบที่อายุน้อยลงเรื่อยๆครับนี่คือเป็นงานวิจัยนะครับจากเมืองไทยเลยนะครับทีนี้คนติดมือถือเนี่ยนะครับมันก็หนักขึ้นเนาะทุกช่องทางนะครับไถไปไถมามันก็ติดนะเนาะมันเขาเรียกว่าเนื้อหาคอนเทนต์มันก็ออกแบบมาให้เราไถเรื่อยๆนะครับทีนี้การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยมันส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพอย่างไรนะครับมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับ2ฉบับนะฮะพบว่าการใช้หน้าจอมากเกินไปครับโดยเฉพาะตอนก่อนนอนครับส่งผลร้ายแรงต่อสุขภาพได้นะฮะโดยหากคุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดูวิดีโอสั้นๆหรือจ้องหน้าจอทั้งวันเนี่ยนะครับต้องรีบเปลี่ยนนิสัยนี้เลยนะครับบอกว่างานวิจัยที่1เนี่ยนะครับบอกว่าเวลาดูหน้าจอก่อนนอนนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเนาะนะครับเขาพบว่านะวิเคราะห์ข้อมูลจากคน 4,000 คนนะฮะเยอะนะครับ 4,000 กว่าคนนะ
6: ครับ
7: การดูวิดีโอก่อนนอนครับเพิ่มความเสี่ยงความดันโลหิตสูงนะฮะอย่างมีนัยยะสำคัญครับ
6: โอ้
7: มาดูตัวเลขกันครับ
6: อาจารย์แล้วซีรีส์เกี่ยวไหมเนี่ย
7: เกี่ยวครับ เขาสรุปมาเป็นตัวเลขเลยนะครับงานวิจัยนี้เขาละเอียดมากครับ
6: โอ้ครับ
7: ใครดูนะฮะ0-1ชั่วโมงครับความเสี่ยงที่จะเป็นความดันสูงเพิ่ม2เท่า
6: โอ้โห
7: ใครดู 2-3 ชั่วโมงเสี่ยงเพิ่ม1.5 เท่า
6: โอ้โห
7: ใครดูติดต่อกัน 3-4 ชั่วโมงเสียงเพิ่ม5เท่าครับ
6: แหมแล้วดูซีรีส์บางทีดูยาวเลย
7: ยาวแล้ว 3-4 ชั่วโมงนี่แปลว่า 3-4 ตอนนะฮะ
6: ใช่ใช่ใช่โอ้โห
7: ฟังต่อครับใครดู4ตอนขึ้นไปครับกลายเป็นเสียงเพิ่ม21เท่าครับ
6: โอ้โหหนักเลย
7: วันทวีคูณเลย
6: หนักเลยหนักเลยครับครับ
7: หนักเลยนะครับเขาบอกว่านักวิจัยนะครับเขามีวิธีวิเคราะห์นะโดยนำการวิเคราะห์แบบสถิติขั้นสูงครับมาเอามาทำการวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะครับเนาะเขาบอกว่าการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะมันมีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัตินะฮะ
6: ครับ
7: และทำให้หลอดเลือดหดตัวฟังไว้นะครับการกระตุ้นสมองก่อนนอนนะครับก็ทำให้หลอดเลือดหดตัวครับมีผลต่อการนอนหลับไม่สนิทครับหลอดเลือดมันไม่ได้พักครับนะหลอดเลือดมันไม่ได้พักนะครับ
6: ครับครับ
7: ก็ร้ายแรงที่สุดบางคนร้ายแรงที่สุดตามคำอธิบายนี้เขาบอกอัมพาตกินได้ครับคุณบรมครับ
6: ถึงป่วยถึงอัมพาตได้
7: ได
6: ้อาจจะนะอาจจะแต่ว่าไม่ 100% นะครับไม่ 100% ไม่ใช่ทุกคนนะครับ
7: จากตัวเลขที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับ0ถึง1ชั่วโมงเพิ่ม2เท่านะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเกินนะชั่วโมง1ตอนเดียวพอแล้วนะครับ
6: ดูเป็นบันเทิงสบายๆสักครึ่งชั่วโมงตอนเดียวพอแล้วครับผม
7: ตอนเดียวถ้า4ชั่วโมงขึ้นไปนี่แปลว่าลุ่มกันนะอันนี้อดนอนครับไม่ดีฮะไม่ดีนะครับทีนี้งานวิจัยที่2ครับเวลาหน้าจอรายวันนะครับเวลาหน้าจอรายวันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองอย่างไรถ้าใครใช้มือถือครับอย่างถ้าเป็นของiPhone อย่างมันจะมีขึ้นมาเนาะนะครับมันจะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่า อาทิตย์นี้ท่านใช้ดูหน้าจอน่ะสกรีนไทม์เนี่ยไปกี่ชั่วโมงเฉลี่ยวันละเท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าทางของทางฝั่งโทรศัพท์ที่ไม่ใช่ iPhone Android แล้วพวกเนี้ยจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับไอ้พวกสรุปหน้าจอรายวันเราดูได้นะครับเขาบอกว่าจากการศึกษานะครับข้อมูลจาก China Health and Nutrition Survey น่าจะเป็นประเทศจีนนะฮะ China Health นะฮะ บอกว่า 65% นะฮะของการสำรวจนะครับเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้หน้าจอเกิน2ชั่วโมงต่อวันนะฮะผู้ชายครับเป็นเพศนะเพศชายที่ใช้เวลาหน้าจอมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันครับ
6: ครับ
7: มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 2.37 เท่า 2.4 เท่านะฮะเกือบ2เท่าครึ่ง
6: โอ้เยอะเยอะ
7: เยอะนะครับนะฮะเกิน3ชั่วโมงต่อวันความเสี่ยงยังคงสูงนะครับแม้เขาจะเขาเรียกว่าปรับปัจจัยในการคำนวณต่างๆแล้วนะครับหลังจากการศึกษาติดตามผล3ปีครับเขาบอกว่าพบว่าผู้ชายทั้งผู้ชายนะฮะและผู้หญิงเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นเช่นกันครับอาจจะพอๆกันเขาบอกผู้ชายเนี่ย

0: ก่อนก่อนเนี่ยโอ้โหคนมาโรงพยาบาลเนาะโรคหลอดเลือดสมองต้องเกิดเฉพาะคนแก่นะคนสูงอายุนะครับแต่ดูนี้ไม่ใช่แล้วนะคุณบรมเท่าที่ผมสังเกตมาอายุเนี่ยน้อยๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ครับ
0: 20กว่า30เนี่ยเริ่มมีอาการกันแล้วนะครับเริ่มมีอาการกันแล้วโดยสรุปที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเขาบอกว่าถ้าใช้เวลาหน้าจอมากเกินไปครับไม่ว่าก่อนนอนหรือระหว่างวันนะฮะสรุปง่ายๆเลยคือเสี่ยงเพิ่มความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกนี้เองครับก็คือทำให้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอครับก็มีพฤติกรรมเฉื่อยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ alert นะครับมีความเครียดจากการได้รับคอนเทนต์ข่าวสารที่ไม่ดีดีกว่าข่าวดีนะครับมันเหมือนฟีดมาข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีนะครับทั้งจีปนในช่วงนี้นะครับถ้าเราดูมือถือโอ้โหทุกวันเลยครับทำให้เกิดความเครียดครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งนี้จะที่หมอเตือนครับหนึ่งนะครับเรื่องควบคุมระยะเวลาการเล่นมือถือหรือหน้าจอเลยครับนะฮะไม่ควรเกินนะ2ชั่วโมงนะและควรหลีกเลี่ยงเล่นก่อนเข้านอนครับนะครับใครก่อนเข้านอนเปลี่ยนจากมือถือเป็นหนังสือจะดีกว่านะครับจะดีกว่าเยอะเลยนะครับ2ครับออกกำลังกายครับนะจะดูไปวิ่งไปไม่มีใครว่าครับนะครับเนาะจะดูไปวิ่งไปก็คือมันพอทำได้ครับถ้าบนลู่วิ่งแล้วก็หาอะไรมามาดูแก้ทำให้เราเพลิดเพลินนะครับทำให้วิ่งได้นานขึ้นหรือฟังเพลงนะไม่ดูจอเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็สามเลือกดูดีๆบ้างนะเลือกข่าวผ่อนคลายนะฮะอย่าเพิ่งดูข่าวที่เป็นข่าวร้ายนะครับตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องความเครียดนะครับวัดความดันโลหิตอย่างเสมอนะครับถ้าพบว่าสูงก็พบแพทย
1: ์ต้องเช็คตัวเอง
0: สถานีอนามัยใกล้บ้านผมว่ามีเครื่องวัดความดันกันทุกที่แล้วนะครับไปได้ที่ตัวเองสะดวกนะครับแล้วก็ฝึกยิ้มนะครับฝึกทำใจนะให้สงบนะครับสนทนากับเพื่อนบ้านนะฮะอย่าอยู่คนเดียวนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษในงานวิจัยเขาเรียกว่า social activity นะครับกิจกรรมทางสังคมครับมนุษย์นะครับสุดท้ายมนุษย์ก็ต้องคุยกับคนครับนะฮะบางคนครับเขามีอีกข้อหนึ่งเสริมคุณบรมคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเขาบอกว่าคุยกับหมาแมวก็ยังดี
1: ได้ระบายได้คุยกับหมาแมวก็ไม่เป็นไรครับผมครับ
0: นะครับอย่าพึ่งก้มมองแต่หน้าจอนะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นข่าวนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปถึงเรื่องของตำรับที่ช่วยทำให้หลับลึกหลับนานนะครับ
1: ครับ
0: ล่าสุดก็เพิ่งลงนะครับช่วงนี้แล้วก็มีการศึกษาใหม่นะครับที่ผมแล้วก็อาจารย์มกรนะครับร่วมกันทำเนี่ยนะครับเนาะเรื่องเกี่ยวกับการต่อยอดงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับตำรับจีบบัวแดงนะครับก็เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากหมอยาพื้นบ้านนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับว่าตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนะครับจีบบัวแดงจะมีศักยภาพในการช่วยทำให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นนอนหลับได้ยาวขึ้นนะจำง่ายๆของตัวหลับง่ายขึ้นและหยับหลับยาวนานขึ้นนะฮะโดยก็มีคำอธิบายนะครับว่ามันออกฤทธิ์ในหลายๆจุดที่เป็นปัญหาของสมองพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นครับตัวตำรับจีบบัวแดงเนี่ยนะครับก็คนก็สงสัยเรื่องของวิธีรับประทานนะครับในสูตรตำรับเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่3อย่างคือบัวจีบบัวหลวงบัวบกแล้วก็พริกไทยผสมกันนะครับแนะนำว่าจากงานวิจัยเนี่ยให้ทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับงานวิจัยนี้ก็พบว่าคุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับโดยที่ 50% นะของกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยสามารถหลับได้ภายใน 16-30 นาทีนะครับแล้วก็อีก 34% นะสามารถ

0: นอนหลับได้ภายในเวลาไม่ถึง15นาทีนะครับจริงๆเนี่ยในทางหลังจากการที่ผลวิจัยนี้ออกไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมก็ติดตามนะคุณมโรมที่คอมเมนต์ของคนที่เขานำกลีบบัวแดงไปใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราก็มีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเราก็อยากดูฟีดแบ็กกลับมานะครับนะผมดูตลอดนะครับไม่ใช่ไม่ดู
1: ต้องตามต้องตาม
0: ตามตลอดทีนี้ก็จะมีอยู่บางส่วนเนาะในเมนใน Facebook อะไรพวกเนี้ยก็บอกว่าไม่ใจผลเลยอะไรเงี้ยครับบางเมนก็บอกว่าได้ผลนะฮะคือข้อสรุปนะฮะง่ายๆเลยนะครับคือยาตำรับกลีบบัวแดงตัวเนี้ยนะฮะที่ผมพูดไปเนี่ยเห็นไหมครับว่า 50%เนาะก็คือประมาณกลุ่มคนครึ่งนึงเนี่ยสามารถนอนหลับได้ประมาณ16ถึง30นาทีครึ่งนึงของกลุ่มที่ทดลองส่วนอีก 35% นอนหลับได้เร็วขึ้นเนาะแปลว่ามันยังมีอีกประมาณ 20% นะที่ไม่ได้ผลถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นยาตัวเนี้ยผมเคยคิดออกมาเฉลี่ยแล้วจะได้ผลอยู่ที่สมมติคนทาน100คนเนี่ยกลุ่มที่ตอบสนองต่อยานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% แล้วก็จะมีอีก 20% ที่จะรู้สึกเฉยๆนะครับผมว่าก็เป็นไปตามนั้นตามงานวิจัยเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูไปอ่านคอมเมนต์อะไรเราก็จะเห็นว่าจะเป็นคนที่บอกว่าโอ้กินแล้วดีกินต่อเนื่องก็จะมีคนที่มาบอกว่าโอ้กินไม่ได้ผลก็เลยหยุดอะไรประมาณนี้ครับอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อธิบายขยายความแจ้งให้ทราบละกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ
1: ครับผม
0: ทีนี้ยาทุกตัวเนี่ยแหละครับมันก็จะมีเรื่องของข้อควรระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันนะครับก็ตามนะครับคือทุกตัวมีข้อควรระวังมีการติดกันของยามีข้อห้ามทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยเขียนตัวกลีบบัวแดงตำรับอภัยบีเนี่ยมีเขียนอย่างชัดเจนที่ข้างกล่องครับคุณมโรมถ้าเคยอ่านนะครับ ลูกค้าเนี่ยจะอ่านแล้วก็บางท่านนะครับผมไปอ่านฟีดแบคมาหลายท่านเนี่ยก็อ่านแล้วก็มีความกังวลนะว่าเอ๊ะจะทานได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเราเขียนว่าไม่ควรทานร่วมกับยาลดไขมันไม่ควรทานร่วมกับยาตัวนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งว่าในทางเขาเรียกว่ากฎหมายเมืองไทยครับคุณมโรมครับผู้ผลิตพวกยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเขียนไว้ทั้งหมดครับเพียงแต่บางท่านเนี่ยไม่ได้อ่านยาแผนปัจจุบันเฉย
1: ๆครับ
0: นะครับจริงๆมีครับจริงๆครับมีเขียนอยู่บางทีมันพับอยู่ในกล่องอะไรประมาณเนี้ยแต่เราเขียนข้างกล่องเลยนะครับถ้ามีความกังวลสามารถปรึกษาได้นะครับกับองค์กรทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนก็ได้ครับถ้ามีความกังวลอะไรนะครับหรือท่านที่มียาที่ทานเป็นประจำอยู่นะครับสามารถโทรมาถามก่อนได้นะครับผมเชื่อผมอ่านผมไปดูหลายๆเม้นคุณมโรมก็บอกว่า แล้วก็เลยไม่กล้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับเนาะจริงๆปรึกษาก่อนได้จะเป็น ในช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับคือคนที่เล่นเฟซก็มีเยอะนะฮะสามารถถามได้ครับในเพจสมุนไพรอภัยภูเบศนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่คอยตอบถ้าเจ้าหน้าที่เขาตอบไม่ได้ก็เขาก็จะสามารถส่งคำถามมายังผู้เชี่ยวชาญได้ในภายหลังนะครับสามารถถามได้เลยนะครับเนาะก่อนที่จะใช้ยานะครับ
1: ครับ
0: อีกอันนึงเลยก็คือเรื่องของเมื่อกี้การนอนหลับนะครับเรื่องของความเครียดความกังวลนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกว่าพบเจอได้ทุกวัยครับตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนวัยเกษียณนะครับทุกคนเนี่ยมีความเครียดที่แตกต่างกันนะครับเป็นมาเครียดน้อยตำรับกลีบบัวแดงเนี่ยจริงๆแล้วมีการศึกษานะครับที่ช่วยเรียกว่าภาวะซึมเศร้าได้นะครับในเขาเรียกว่าเขาจำลองสารทดลองในภาวะที่คล้ายสตรีวัยหมดประจำเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ถ้ามีความเครียดมีความวิตกมีความภาวะซึมเศร้าเนี่ยนะครับก็มีข้อมูล ในสัตว์ทดลองว่าตัวตำรับปีโบแดงเนี่ยมันจะช่วยเหลือภาวะซึมเศร้าได้นะครับโดยปรับเปลี่ยนเรื่องฮอร์โมนนะครับซึ่งงานวิจัยนี้นะครับก็ถือว่าแสดงแล้วก็ยืนยันประสิทธิภาพนะครับในระดับนึงแล้วนะครับว่ามีศักยภาพในการช่วยเหลือเรื่องความเครียดได้นะครับเรื่องภาวะซึมเศร้า
1: ครับ
0: อนาคตเราอาจจะต่อยอดในการทดสอบในคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันประสิทธิภาพตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเรื่องของความจำครับเรื่องของสมองนะครับสมองเสื่อมความจำสั้นเนี่ยนะครับตัวตำรับเนี้ยนะฮะณเวลาเนี้ยก็เราก็จบการศึกษาวิจัยทางระยะที่2เฟสที่2แล้วนะครับซึ่งก็ผลก็ออกมาผลทางชีวภาพในเลือดนะครับก็ออกมาในแนวโน้มที่ดีนะครับสะท้อนถึงสภาวะสุขภาพสมองนะครับที่ดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของสมองเสื่อมได้ในอนาคตนะครับก็เป็นประเด็นที่ เราพยายามจะพิสูจน์กันในช่วงเวลานี้นะครับคุณกนก
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เรื่องของ longevity นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ได้ครับ
0: ดูอย่างดีให้แฮปปี้นานๆนะครับก็สามารถเลือกสมุนไพรที่จะดูแลได้ครับ
1: ครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการสมุนไพรเพอร์เฟคก็ซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของเราก็ได้นะครับทางเว็บไซต์ก็ดีนะหรือโทรศัพท์ไปที่ฝ่ายขายก็ยินดีนะครับแล้วก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาติด้วยอาจารย์พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับโอเคครับให้อาจารย์แอคท่านพักเลยนะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตกันย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับงานนี้ถ้ามาได้ต้องมาเลยนะต้องมาเจอกันนะครับปีละ1ครั้งเท่านั้นสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานี 2-5 กรกฎาคมนะครับ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มกิจกรรมอภัยภูเบศแน่นเหมือนเดิมคนที่มาแล้วจะรู้ว่าแน่นจริงๆกิจกรรมเยอะเลยทั้งเรื่องของเวทีย่อยให้ความรู้กิจกรรมปรึกษาปัญหาสุขภาพจัดยงจัดยาทีมแพทย์แผนไทยไปดูแลตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ยังมีแจกหนังสือบันทึกของแผ่นดินเล่มล่าสุดที่ดร.ต้อมเขียนเนี่ยนะฮะเกราะป้องกันสุขภาพในช่วงภัยพิบัติแล้วก็จะมีสมุนไพร4ตัววันละ1ตัวนะ1ชนิด4ชนิดด้วยกันแจกทุกวันวันละ2รอบนะฮะรอบสาย 11:00 นกับรอบบ่าย 3:00 นไม่ว่าจะเป็นกะเพราป่าพลูลงยาหอมแท้รางจืดหนองทะเลนี่เรียกว่าคัดของดีๆมาแจกเพื่อจะได้ให้คนไทยเนี่ยนำไปปลูกแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์ขยายต่อกันไปเป็นประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันนะครับหลังเบรกครับหลังเบรกเดี๋ยวเจอกันนะผู้ฟังที่ต้องการสอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับทางอาจารย์แอคนะหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวของอภัยภูเบศยุกยาต่างๆหลังเบรกครับโทรศัพท์เข้ามาคืนนี้คืนพรุ่งนี้ใช้เบอร์ที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับ02-290-0473เซฟเบอร์ใส่เครื่องไว้จดใส่สมุดไว้นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอต1ชุดก่อนครับ
2: ภูนทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร 02-791-7517

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห.11 12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
4: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
2: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
4: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
2: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
4: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
2: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
5: แม่ลืมปิดแก๊ส
6: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
7: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได
5: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
6: ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
7: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
5: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการจะสอบถามปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าคุยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับ022900473รับทีละท่านนะครับให้คำปรึกษาครับสายแรกโทรเข้ามาแล้วนะครับจากไหนครับ
10: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณบรม
9: อ๋อพี่น้อยนะ
10: คุณหมอ
11: ครับครับสวัสดีครับ
10: อยากถามคุณหมอค่ะว่าคนแก่ค่ะเขากินยาแก้คันนะคะจากโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกเขาจะกินยาแก้ไอแต่ว่าที่นี่หมอไม่เห็นก็กินยาแก้ไอไอแก้คันเข้าไปอ่ะเขาก็มีอาการร้อนที่คอแล้วก็ร้อนในท้องแล้วกลางคืนเขาก็นอนไม่ได้เขาก็รู้สึกร้อนตามผิวหนังผิวตัววุ่นวายวุ่นวายเขากินยาเขียวกินยาเขียวบ้างกินฟ้าทลายโจรบ้างนี่ก็ไปหายาไปหาไอ้อะไรนั่นลางจืดนะคะแถวบ้านไม่มีเลยนี่ก็พอลงเขาหนีวันนึงเขาก็มีอาการเบาขึ้นแล้วกินน้ำเยอะเยอะมาฉี่ทั้งคืนมาฉี่ทั้งวันนะคะเขาก็กินน้ำเยอะก
11: ็
10: ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะนี่อยากจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าเราเอาลางจืดมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดเราเจอเคสแบบนี้คุณหมออยากจะถามว่าต้องเอาส่วนไหนทำยังไงกินคะ
11: อ๋อครับ
10: ถ้าเราเป็นแบบนี้ค่ะ
9: โอเคเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำว่าถ้าไปเจอเคสแบบนี้ทางออกการแก้มีอย่างไรบ้างนะโอเคครับอาจารย์เชิญครับ
11: โอเคครับอย่างแรกเลยที่พี่ทำเนี่ยก็ถูกแล้วนะครับคือจริงๆมันขึ้นอยู่กับยาด้วยครับคุณรงครับ
9: ใช่
11: มันแล้วแต่ชนิดของ
9: ก
11: ิน
9: ยาอะไรเข้าไปใช่ครับ
11: นะครับแต่ว่าถ้าอาการดีขึ้นแล้วมันก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับก็ทานน้ำทานอะไรไปทีนี้เรื่องของน้ำลังจืดเนี่ยนะครับเนาะตอนลังจืดก็มีสรรพคุณพวกล้างพิษแก้พิษมาอย่างยาวนานนะครับวิธีทำนะครับถ้าปลูกอยู่ที่บ้านครับ
9: เดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งกรณีเคสเนี้ยกินยาแก้ไอหรือแก้คันเข้าไปผิดนะ
10: กินยาแก้คันประมาณ2ช้อนโต๊ะเขาอึกใหญ่ๆอะค่ะ
9: อึกใหญ่ๆเข้าไป
11: เหมือนแล้วมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
10: เหม ร้อนคอร้อนคอแล้วก็แสบในคอในท้อง
9: อ่าฮะทีเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงครับ
11: คือมันจะแก้อะไรไม่ได้แล้วครับคุณบรมครับ
9: กินน้ำเยอะๆช่วยได้ไหม
11: ทานน้ำเยอะๆเพราะว่าคืออย่างนี้ครับผมคาดว่ายาแก้คันที่คนไข้ทานผิดเข้าไปเนี่ยนะครับเนาะน่าจะเป็นกลุ่มพวกคาราไมด์ครับผมเดานะอันนี้เดานะเพราะฉะนั้น
10: เป็นขวดสีเหลืองที่โรงพยาบาลรถโรงพยาบาลหลวงก็ให้มาจ้ะเป็นขวดเหลืองๆกลมๆเล็กๆ
9: อืมยังดีที่มันเป็นยากินทั้งคู่
11: ไม่ใช่ฮะ
9: เหรอ
11: ยาที่กินผิดไปคือยาใช้ภายนอก
9: อ๋อเป็นยาทาเข้าไปอ๋อ
10: เขาจะกินยาแก้ไอเขาไปหยิบกดผิดจ้ะค่ะ
9: เอากินยาแก้คันไปอ๋อยาทาแก้คันไปกินยาแก้ไอ
11: ใช่
10: ไม่ใช่ค่ะเขาจะกินยาแก้ไอแต่ไปกินยาแก้คันนะ
9: ใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันเบื้องต้นกินน้ำตามเยอะๆดีไหมได้ไหม
11: ได้ครับคือไอ้กรณีแบบเนี้ยเกิดกันบ่อยๆครับคุณบรรลงครับแบบนี้เลยครับมีเคสกรณีแบบเนี้ยว่าคนไข้กินยาที่ต้องใช้ภายนอกเน
9: า
11: ะใช้ภายนอกกินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับความเป็นพิษเนี่ยจริงๆมันก็ต้องแล้วแต่ชนิดของยานะครับเน
9: า
11: ะ
9: ต้องทำให้อาเจียนไหมอาจารย
11: ์คือกินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นพิษนะก็คือมันจะระคายเคืองกระเพาะขึ้นไส้อาเจียนถูกต้องไหมคนท่านผู้ฟังผม
9: คุณน้อยคุณน้อยขึ้นไส้เขาขึ้นไส้อาเจียนไหม
10: ไม่อาเจียนนะคะไม่อาเจียนนะคะไม่ขึ้นไส้ไม่อาเจียนแต่ร้อน
11: แต่ร้อนระคายเคืองกระเพาะ
9: ระคายเคืองลำหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอะไรพวกนั้นไป
11: ครับเนาะผมคิดว่าน่าจะเป็นคาราไมด์นี่แหละนะคร
9: ับ
11: ทีนี้วิธีแก้นะครับวิธีแก้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ควรจะให้ยาออกมานะครับคือระดับความเป็นพิษเนี่ยมันค่อนข้างต่ำครับคุณบรมครับ
9: โชคยังดีโชคยังดี
11: ครับ
9: ไม่ได้เป็นยาที่อันตรายมากครับผม
11: ครับครับแล้วก็อาการมันหายเองได้อย่างที่ว่าครับ
9: มันก
11: ็นะก็ทานน้ำเปล่าตามเข้าไปมันจะช่วยลดอาการที่เป็นได้ไม่ต้องล้างท้องนะครับไม่ต้องล้างท้อง
9: ถ้าเป็นพิษอาจจะต้องทำให้อาเจียนไหมหรือยังไงหรือต้องดูแต่ละประเภทอีก
11: มันต้องแล้วแต่ละประเภทครับวิธีการแก้พิษมันต่างกัน
9: ใช่ใช่ใช
11: ่แต่ว่ามันจะมีสูตรบางสูตรที่เป็นคาราไมด์แล้วผสมกับตัวยาแก้แพ้ครับคุณมลมอันนั้นก็มีเหมือนกันอันนั้นอ่ะอันตรายคือมันมีอยู่หลายสูตรด้วยกันถ้าเป็นที่ผมพูดคาราไมด์ที่มันผสมยาแก้แพ้ไปอ่ะแล้วกินก็คือมันก็จะกลายเป็นพิษเหมือนยาแก้แพ้ครับมันก็จะไปกดนะเรื่องของการหายใจแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วถ้าพี่คนนั้นเขาเล่ามาของคุณยายเนี่ยอาการเป็นแบบแค่ร้อนในคอเนี่ยอันนี้ผมว่าคาราไมด์ธรรมดา
9: อ
11: ันนี้ต้องรีบไปห้องฉุกเฉินนะครับแต่ว่าโอเค
9: มันผ่านมาม
11: ันผ่านมาแล้ว
9: แต่ทางที่ดีควร
11: สูตรที่เป็นพิษต่ำ
9: แล้วควรจะต้องไปหาหมอไหมกรณีแบบนี้ขาด
11: นะถ้ารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปก็ได้ครับ
9: อ๋อแต่ต้องดูด้วยนะถ้าหาว่ากินอะไรที่มันร้ายแรงก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับ
11: ใช่ครับ
9: โอเคแล้วล้างจืดล่ะ
11: โอเคทีนี้กลับมาล้างจืดครับล้างจืดวิธีใช้นะครับที่เป็นน้ำสมุนไพรถ้าปลูกเองใช้5ถึงประมาณ 5-6 ใบอะครับนะล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มกับน้ำประมาณลิตรครึ่งนะฮะหรือประมาณกาหนึ่งครับต้มจนเดือดนะฮะเดือดพล่านเลยครับแล้วก็ตามด้วยการต้มด้วยไฟอ่อนๆ อีกประมาณสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะท่านจะแต่งกลิ่นใส่ใบเตยหรือใส่ใบยะหวานอะไรก็ได้ครับเพิ่มรสชาติตามใจชอบนะครับทิ้งไว้ให้เย็นนะครับหรือดื่มอุ่นๆก็ได้ดื่มครั้งละประมาณ250ซีซีหรือ1แก้วครับนะฮะวันละ 4-5 ครั้งเมื่อมีอาการนะครับก็แต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรจะดื่มติดต่อกันนะครับเนื่องจากว่ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเกิดความเย็นมากเกินไปเช่นกันครับผมครับ
9: มากเกินไปหมายความว่าอย่างไรฮะเกินวันหนึ่งกินไปในวันเดียวเยอะเกินไปหรือว่าติดต่อยาวเกินไป
11: มีทั้งเกินต่อวันเนี่ยครับให้กิน1แก้วประมาณวันละ 4-5 ครั้งพอประมาณ250 cc เนี่ย
9: จะติดต่อกันกี่วันไม่ควรไม่ควรจะเกินกี่วัน
11: ไม่ควรจะเกิน 2-3 วันเนี่ยผมว่าเต็มที่แล้วนะครับถ้าโดสนี้นะ
9: ถ้าแบบนี้เคสนี้ครับผม
11: ใช่ครับ
10: หมอคะถ้าตอนนี้เขาวันนี้เป็นวันที่3แล้วค่ะถ้าสมมุติตอนนี้เขาหายาไปตอนนี้หมายถึงว่าถ้าจะไปซื้อรังจืดขอไปผู้เวทที่ร้านขายยาในตลาดมากินหรือว่าจะไปหาใบรังจืดมากินเนี่ยตอนนี้ยังกินได้ไหมเพราะว่า3วันวันนี้แล้วค่ะ
11: ได้ครับได้ครับจริงๆยาเนี่ยยาที่ป้าเป็นพิษเนี่ยโดยปกติร่างกายเราจะถือว่าขับออกแบบโดยสมบูรณ์เลยประมาณ7วันครับเราจะนับกัน7วัน1สัปดาห์
9: มาตรฐานคือ7วันแต่ถ้าหากว่าเราย
10: ังจะเขาจะมีอาการแบบเวลานอนเขาจะใจเต้นเร็วเขาบอกอย่างนี้ใจสั่นติ๊กๆๆๆแล้วก็เพียๆแล้วมึนๆหัวเขาแบบนั้นอ่ะ2วันแรกอะค่ะแล้ววันที่3วันนี้ก็รู้สึกเบาขึ้นว่างั้นนะคะ
11: เบาขึ้นใช่มั้ยครับครับ
10: อย่างนี้จะต้องไปหาที่ต้องไปหาลังจืดต้องไปหาลังจืดมากินไหมคะคุณหมอก็แนะนำว่าให้เขาไปซื้อลังจืดของไปบูเบตที่ร้านขายยาในเมืองมาก็ยังไม่มีใครไปซื้อเลยจ้ะ
11: ก็ทานได้นะครับไม
9: ่ถ้ามีก็ทาน
11: ก็แนะนำให้มีก็กินครับ
9: มีก็กินไป
10: จ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณบรม
11: ครับ
9: ครับผมก็ต้องดูเป็นเคสๆไปนะลายๆไปว่ากินผิดประเภทกินรุนแรงขนาดไหนวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับ
11: ใช่ครับใช่ครับ
9: สายนี้เชิญครับเชิญถามอาจารย์ได้เลยครับ
12: สวัสดีครับคุณบรมอาจารย์ด้วยครับ
9: เชิญครับ
12: ผมกระเสียมเพราะนะครับจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สนใจสำหรับกีบบัวแดงครับอาจารย์ครับอยากได้
9: ช่วยลดวิทยุด้วยป่ะเสียงมันดังปิดๆจากวิทยุป่ะปิดวิทยุนิดหนึ่งโอเคครับสนใจตำรับกลีบบัวแดงแล้วยังไงครับ
12: อยากได้ครับอยากได
9: ้อยากได้ตำรับใช่ไหม
12: อยาก
9: ได้สูตรไปทำหรือยังไงครับ
12: คือถ้าจะสั่งซื้อเราไม่ต้องทำเนี่ยมันมีขาย
9: มีขายครับมีขายครับอภัยบีครับชื่ออ
12: ภัยบีนะครับ
9: ชื่อการค้าคืออภัยบีครับ
12: อภัยบี
9: ก็จะซื้อออนไลน์ก็ได้โทรศัพท์ไปซื้อก็ได้หรือว่าซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายเราก็ได้ครับ
12: ถ้าโทรศัพท์ไปซื้อนี้ต้องติดต่อเบอร์ไหนอาจารย
9: ์ต้องโอนเงินด้วยนะครับ
12: ได้ครับได
9: ้โทรศัพท์02 02 02 02แล้วก็02อีกทีนึง
12: เบอร์ที่ใช้โทรตอนนี้ใช่ไหมครับ
9: ไม่ใช่ครับเบอร์ที่ผมบอกนี่คือเบอร์ฝ่ายขายครับ
12: ศูนย์สอง
9: ต้องโทรไปต้องโทรไปเบอร์ที่ผมบอกนี่แหละครับ
12: ครับผมคุณบรม02ตัวเนาะ
9: 02แล้วก็
12: 02 02 02
9: 877 877
12: 10 10
9: แล้วเบอร์เขาจะบอกให้ต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่นู่นต่อไปที่นี่เราก็ต่อไปที่ฝ่ายขายรู้สึกจะเป็นต่อ2อะต่อ2ฝ่ายขาย
12: ต่อ2ฝ่ายขายเนาะรวมแล้ว
9: ครับแล้วมีเบอร์มือถือเดี๋ยวนิดนึงนะผมค้นดูนิดนึงเพราะว่าม
12: ีอะไรเบอร์โทรด้วยคุณประโลม
9: อะไรนะ
12: มีอะไรเบอร์มือถือด้วยคร
9: ับ มือถือ086
12: 086
9: 563
12: 56
9: 1123
12: 1123
9: ผมทวนให้นะฟังยาวๆเลยครับ0865631123
12: ครับผมขอบคุณคุณ
9: คร
12: ับ
9: โอเคครับโทรไปสั่งซื้อได้เลยทุกตัวครับผมโชคดีครับ
12: สวัสดีครับ
9: ของเราก็มีบริการฝ่ายขายคนที่สะดวกโทรศัพท์ไปสั่งก็ได้หรือซื้อออนไลน์ก็ได้นะหรือว่าจะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับครับเชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ครับ
13: ค่ะจะเรียนถามว่าเคยได้ยินว่าเวลาเล่นสมาร์ทโฟนน่ะมันจะมีรังสีฟ้าแสงสีฟ้าออกมาเพราะฉะนั้นน่ะมีการวิจัยบ้างไหมคะที่ว่า ถ้าเล่นสมาร์ทโฟนมากๆแล้วจะทำให้จอประสาทตาเสื่อมค่ะ
11: ครับก็
9: แน่นอน
11: ถ้ามองครับถ้าจ้องมองจอนานๆเนี่ยมี
9: ผลแน่นอน
11: เป็นภัยเหมือนกันใช่ครับเป็นภัยร้ายเช่นกันครับบูไลท์เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเริ่มจากอาจจะยังไม่เสื่อมนะอาจจะตาล้าก่อนนะครับตาล้าตามัวแล้วก็เกิดการระคายเคืองกับดวงตานะครับมันก็อาจจะเสื่อมสภาพก่อนวัยหมายถึงตัวดวงตาเราอะครับผมครับ
9: ครับมีผลต่อดวงตามีผลต่อดวงตาแน่นอนครับผม
11: ใช่ครับ
9: นั้นก็ใช้ให้พอดีหลีกเลี่ยงแล้วถ้ามีแว่นกรองแสงเดี๋ยวก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเนาะ
11: ใช่ครับ
9: โอเคครับเคลียร์นะเคลียร์นะก็แหมฟังอาจารย์ข้อมูลในวันนี้แล้วผมต้องลดการใช้มือถือเยอะเลย
11: ครับผมเราจะต้องหาแว่นตามาใส่ก็ได้นะแว่นตา
9: ใช่ก็ต้อง
11: คร
9: ับ ก็ผมก็ใช้แว่นที่มันกรองแสงด้วย
11: คร
9: ับ ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ระยะเวลาของการใช้มือถือก็ต้องลดอย่างที่อาจารย์บอกฮะเป็นสโตรกได้
11: ใช่
9: น่ากลัวเปอร์เซ็นต์มันโอ้โหเป็นหลายๆเท่าเลยนะ
11: มันเพิ่มทำเป็นทวีคูณ
9: ตามเวลาที่เราใช้ยิ่งใช้เพิ่มยิ่งคูณเข้าไปหนักเข้าไปอีก
11: คูณทวีคูณ
9: โอ้ยเสียวเราก็ไม่อยากเป็นนะ
11: ใช่ครับ
9: ถึงแม้เราจะดูแลสุขภาพแล้วเราก็จะไปทำลายสุขภาพเรา
11: ครับ
9: อันนี้มันเป็นการทำลายสุขภาพผู้ฟังครับสายว่างครับสายว่างโทรมาได้เลยนะน่าจะได้อีกสักท่านสองท่านครับ02-290-0473นะครับสายว่างอยู่นะฮะโทรมาได้เลยนะครับแล้วก็ย้ำเลยสำหรับงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดต้นเดือนหน้านี้แล้วเจอกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮ11ฮ12แล้วดร.ต้อมย้ำเสมอว่าอภัยภูเบศไปเนี่ยต้องจัดเต็มที่นะดูแลกันเต็มที่นั้นเรื่องหนังสือมีแจกเหมือนเดิมสมุนไพรมีแจกเหมือนเดิมกิจกรรมให้ความรู้ปรึกษาปัญหาทางการแพทย์ลดราคาพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเลยนะครับแล้วมีของแจกให้ตลอดงานนะครับมีแจกตลอดนะมีกิจกรรมร่วมตลอดนะครับก็เชิญเลยนะฮะเจอกัน 2-5 กรกฎาคมเรามีนัดกันนะฮะผมเองก็จะไปสักว่าจะไปสัก 2-3 วันนะต้องดูก่อนนิดนึงอ่ะมาแล้วครับอาจารย์แรกนี่ประจำตลอดงานนะ
11: ครับ5 วันเลยครับ
9: ครับตั้งแต่วันที่2 3 4 5วันนี้ปีนี้มี4วันใช่ไหม
11: สี่วันครับ2 3 4 5 4 วันคร
9: ับ เชิญครับอาจารย์ฟังอยู่ปิดวิทยุก่อนนะเดี๋ยวเสียงมันสะท้อนเข้ามาปิดวิทยุได้ปิดวิทยุเลยนะครับเสียงมันจะได้ไม่สะท้อนเข้ามาปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ฟังทางโทรศัพท
13: ์
11: ครับ
9: อะไรนะพูดใหม่ครับ
11: สวัสดีครับ
13: มาไม่โทรมาจากคันเย้ย
9: โทรมาจาก
13: ไม่รู้กับตาย
9: แรงกลางได้ไหมครับ
13: แรงไม่เป็นแรงคน
9: ใต้แรงใต้แรงช้าๆนะฟังยากนิดนึงเชิญถามได้ครับเชิญครับ
13: ถามคุณหมอนะถามคุณหมอว่าเด็กชะตาชะตาควบประควบมันไม่ค่อยซ้ายหรอกมันค่อยคอท้ายหมอ
9: เดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์แดกฟังเข้าใจไหม
11: ยังไม่
9: เข้าใจคุณน้าแป๊บนึงช้าๆคุณน้าถามใหม่ช้าๆครับอีกทีนึงครับ
13: เด็กจะครอบครัวได้หรอกนะไม่ขี้อยากกันตายอยากเลย
9: คุณน้าครับฟังนิดนึงครับฟังนิดนึงนะฟังอยู่เปล่าฟังอยู่ใช่ไหมคุณน้าถามเริ่มต้นใหม่เลยครับถามเริ่มต้นใหม่เลยครับ
13: อ๋อหลานน่ะหลานเป็นเล่นเลยฉี่ไม่ออก
9: หลาน
13: ไม่ออกนะ
9: หลานฉี่ไม่ออกใช่ไหม
13: ขี้ตก
9: หลาน
13: อึ
9: ท้องผูกโอเคง่ายๆคือหลานท้องผูกโอเค
13: ท้องผูก
9: แล้วยังไงครับกี่วันแล้วครับ
13: หลายวัน
9: แล้ว
13: ต้องที่หลายวันต้องสวนหรือ
9: ต้องสวนแล้วออกไหม
13: ออกแต่ว่า
14: ว่าต้องขึ้นบ่อยๆชวนบ่อย
9: ๆโอเคแล้วเป็นแบบนี้มานานหรือยังครับ
14: นานเลยนานไปมากมากมากมานานเลย
9: เป็นแบบนี้มาเป็นปีๆหลายปีแล้วว่างั้นเถอะหลานอายุเท่าไหร
14: ่หลายปีเลยนะบางที
9: จ้าๆเดี๋ยวละถามเดี๋ยวคุณยายตอบคำถามไม่ต้องยังไม่ต้องพูดอย่างอื่นหลานอายุเท่าไหร่ครับ
14: ตอนนี้
9: หลานอายุเท่าไหร่ครับ
14: 6
9: ขวบและเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้ว
14: เดี๋ยว
9: ตอบคำถามอย่าไปพูดอย่างอื่นเป็นมาหลายปีแล้วใช่ไหมครับหลายปีแล้วแล้วไปหาหมอให้กินอะไรอยู่ครับให้กินยาอะไรอยู่ครับ
14: ไปหาหมอยาอะไรก
9: ็ให้ยาถ่ายเป็นยาอะไรบอกได้ไหมครับ
14: มันนานไปให้ยามาบ่ายเยอะไปหน่อยแต่ไม่ดีพอที่มันแค่ยาจะใช้เป็นลาวหรอก
9: โอเคแล้วคำถามคืออยากจะให้อาจารย์แอคช่วยแก้ปัญหาหลานถ่ายจะให้อาจารย์แอกแนะนำนะยาให้นะแนะนำเป็นแบบสมุนไพรนะเดี๋ยวที่ตอบคำถามก่อนคุณยายต้องการแนะนำให้เป็นสมุนไพรใช่ไหมครับผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเวลายายพูดยายต้องตอบคำถามผมใช่ไหมต้องการให้แนะนำเป็นแบบวิธีการแล้วก็สมุนไพรใช่ไหมครับ
14: ได้
9: คุณยายฟังนะไม่ทันแล้วเลยนาทีสุดท้าย
11: โอเค
9: อันสั้นๆเลยอาจารย์แนะนำเลยครึ่งนาทียายฟังนะครับยายฟัง
11: ได้ครับยายครับก็ครับก็ดูแลนะครับมันก็หนึ่งก็คือทานยาผมคิดว่าหมอเขาน่าจะทำให้ยาเรื่องอุจจาระนิ่มมาทำให้อุจจาระนิ่มเนาะแล้วก็ต้องให้เด็กนะครับกินพวกผักผลไม้ให้เพิ่มมากขึ้นพวกเพิ่มกากใยนะครับแล้วก็การรับประทานนมสังเกตด้วยบางทีให้กินนมมากเกินไปก็ทำให้ท้องผูกได้
9: ดื่มน้ำเยอะขึ้นด้วย
11: ปริมาณต่อวันแบ่งตามช่วงวัย
9: โอเค
11: ใช่ครับการดื่มน้ำให้เยอะขึ้น
9: โอเคครับหมดเวลาคุณยายเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าโทรมาถามใหม่นะได้แค่นี้เองโอเคครับไปฟังข่าวครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
16: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใช้พื้นที่ป่าชายเลนเดินหน้าสะพานเชื่อมเกาะลันตาแก้ปัญหาคอขวดการเดินทางยกระดับการคมนาคมและการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ควบคู่ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างเข้มงวด
20: นางสาวลลิตาเพื่อที่วัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจำนวน3มติเพื่อให้กรมทางหลวงชนบทสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเนื้อที่8ไร่สำหรับดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ก่อนดำเนินการขออนุญาตตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาเป็นโครงการสำคัญด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาคใต้มีระยะทางรวม 2,527 กิโลเมตรเชื่อมการเดินทางระหว่างเกาะกลางและเกาะลันตาน้อยประกอบด้วยสะพานถึงสะพานทางยื่นจุดกลับรถ3จุดจุดชมวิวบนสะพาน2จุดและถนนเชื่อมต่อทั้ง2ฝั่งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากการใช้แผ่นขนานยนต์บรรเทาปัญหาการจราจรและเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของประชาชนนักท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตในหลักการจากคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2565และได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม 1,800 ล้านบาทโดยเป็นเงินกู้ต่างประเทศ 1,260 ล้านบาทและงบประมาณแผ่นดิน 540 ล้านบาทปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมด้านที่ดินและการดำเนินการต่างๆแล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
16: ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายืนยันกองทุนไม่ได้ขาดสภาพคล่องพร้อมเตรียมกรอบวงเงินให้กู้ยืมกว่า 48,000 ล้านบาทเพื่อนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2569
21: นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนารองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.มีสถานะขาดสภาพคล่องมีนักศึกษาที่รอการโอนเงินกู้ยืมจำนวนมากและยังมียอดหนี้ค้างชำระสูงยืนยันว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายังคงดำเนินภารกิจสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดโอกาสช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินให้กลับเข้าสู่ระบบการชำระหนี้ปัจจุบันกยศ.มีผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากกว่า 7,400,000 รายเป็นเงินให้กู้ยืมกว่า 850,000 ล้านบาทและในปีการศึกษา2569กยศ.มีกรอบวงเงินให้กู้ยืมประมาณ 48,000 ล้านบาทเพื่อรองรับนักเรียนนักศึกษาประมาณ 780,000 รายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
16: กรมการปกครองร่วมกับ5หน่วยงานเปิดปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาทลายขบวนการสวมสิทธิ์เด็กนักเรียนอักษรจีในจังหวัดเชียงรายจับกุมอดีตปลัดอำเภอและเครือข่าย8ราย
22: กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานปปท.และจังหวัดเชียงรายแถลงผลปฏิบัติการกวาดล้างทะเบียนจีเทาหลังขยายผลจากการจับกุมชายต่างด้าวพร้อมเงินสด 140,000 บาทเมื่อปลายปี2568ผลการสืบสวนพบขบวนการนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์เป็นนักเรียนอักษรจีเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบรวม19รายโดยมีอดีตปลัดอำเภอเวียงแก่นสมาชิกอส.และเครือข่ายร่วมกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำหมายจับ27หมายเข้าตรวจค้น6จุดจับกุมผู้ต้องหาได้8รายพร้อมยึดเอกสารคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและทะเบียนนักเรียนอักษรจีกว่า491รายการเพื่อใช้เป็นหลักฐานขยายผลดำเนินคดีทั้งนี้จังหวัดเชียงรายเตรียมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดและดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประสานสำนักงานปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะที่กรมการปกครองยืนยันจะเดินหน้ายกระดับระบบทะเบียนป้องกันการทุจริตและรักษาความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มงวดต่อไปวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
16: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงาน จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคจากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12 อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: อย่าลืมไปกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมนี้อ่ะชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วนะฮะแล้วก็ Facebook Live นะชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนผมแชร์ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปชมได้เลยนะเพื่อนคุณหมอก็ชมได้ใครที่ไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาที่แว่นขยายนะครับพิมพ์มะกรลิ้มอุดมพรนะครับหมอม้ากอไก่รอเรือมะกรลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุของวิทยุแห่งประเทศไทยได้เลยนะครับคุณหมอมะกรครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่โรงครับสวัสดีฝากทุกท่านครับผมสว
1: ั
2: สด
1: ีครับคุณหมอช่วงนี้ได้พักผ่อนเต็มที่ไหม
2: ไม่เลยฮะโอ้โหตอนแรกเรียกว่าอเมริกาเนาะมันเตะแบบว่ามันจะห่างจากเรา2ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ก็คงไม่ค่อยได้ดูหรอกโอ้โหที่ไหนได้ฮะเขาจะมีดักมาเลยฮะบางทีก็มี5ทุ่มฮะ
1: ใช
2: ่ก็มี4-3 8โมงเช้า
1: อีก8โมง9โมงเช้ามาล่อเราอีก
2: แปดโมงเช้ายังมีเนี่ยเดี๋ยว
1: คืนนี้สิคืนนี้ห้าทุ่มป่ะ
2: คืนนี้คู่แรกห้าทุ่มอะไรคู
1: ่เนี่ยเดี๋ยวจบรายการเนี่ยได้ดูอีกแล้วเนี่ย
2: แล้วก็แต่ว่าผมเล็งว่าเดี๋ยวแปดโมงเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ย
1: ครับ
2: เม็กซิโกเจอเกาหลีใต้ฮะ
1: โอ้โหเกาหลีใต้น่าเชียร์นะแมตช์แรกชนะใช่ไหม
2: โอ
1: ้
2: โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: คือทุกลมผมดูทั้งทีมเอเชียนะ
1: ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยโอเคเลยซาอุซาอุครับผม
2: เกาหลีซาอุนะกาตา
1: ร
2: ์อิหร่านด้วยนะ
1: ไ
2: ม่จะแพ้นะแต่มันมีทรง
1: ใช่ใช่ใช่ทีมในเอเชียกับทีมในแอฟริกาเนี่ยรู้สึกปีเที่ยวเนี้ยทรงดีฮะ
2: ใช่แล้วโอ้แข็งแกร่งฮะเกาหลีเนี่ยกดกับดันแรกรู้สึกว่าเจอเช็คเกียร์มั้งนะฮะบทฝรั่งจนหมดอ่ะแล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอได้
1: ระดับฮอนแลนด์น่ะแชมป์ยุโรปอ่ะครับผม
2: ผมก็คิดในใจนะยุโรปเขาเตะกันแบบเนี้ยนะไทยเลิกเล่นดีไหม
1: เล่นเป็นกีฬาไปเล่นเป็นกีฬาไปถ้าเอาดีไม่ได้ก็เล่นเป็นกีฬาออกกำลังกายไป
2: ผมว่ามันจะไปแข่งกับเขายังไงวะมันจริงๆนะมันห่างมันช่องว่างมันยิ่งห่าง
1: จริงๆมันห่างไปเยอะเลยทำไงเราย่ำอยู่กว่าที่อ่ะเราย่ำอยู่นั่นแหละแล้วเราไม่ไปช้าจริงครับ
2: มันวนกลับมาที่เดิมคือผมว่ามันก็ไม่เชิงถอยหลังหรอกพี่บรมแต่ว่าประเทศอื่นเขาไปเร็ว
1: ใช่เขาไป
2: เขาไปเราก็ย่ำย่ำเหมือนซอยเท้าอยู่กับที่อะไร
1: แล้วบางประเทศมีพลเมืองไม่ถึงล้านน่ะ
2: ใช่
1: เขาไปบุญบอลโลกได้เราก็งงนะไปได้ยังไงวะเก่งแฮะ
2: ยังไงเนี่ยนะผมว่าเราไปเตะตะก้อดีกว่าแข่งกับมาเลเซียอยู่เฮ้ยแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวนี้ก็แพ้นะตะก้ออ่ะ
1: เริ่มแพ้แล้วครับผม
2: แพ้นะคือเอาเข้าไปนะครับดูอย่างมีความสุขนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะก็เน้นเหมือนเดิมนะฮะช่วงบอลโลกช่วงมีเทศกาลกีฬาเนี่ยสถิติโรคหัวใจคนที่เป็นโรคหัวใจ
1: ขึ้นเลยครับผม
2: คือน ะครับก็มันก็น่าจะเพิ่มนะพักผ่อนไม่พอมีโรคประจำตัวเครียดลุ้นเลยเนาะนะครับยังดีไทยไม่ได้เข้ารอบนะถ้าไทยรอบเนี่ยหนักกว่านี
1: ้
2: นะ
1: ครับครับ
2: ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเวลาต้องพักผ่อนให้พอนะต้องวางแผนก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะครับตามงานใจเนี่ยกินไปดูทีวีไปด้วยเนี่ยใครดูทีวีมากๆเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการอ้วนขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะว่า
1: ดูไปกินไปดูไปกินไปอ้วนแน่ครับ
2: เป็นตอนนะครับอันนี้ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็การพนันอะไรเงี้ยอย่าเล่นนะ
1: อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง
2: นะดูไม่ได้เลยคือการพนันนี่มันโอ้โหทำลายชีวิตคนจริงๆนะฮะพนันบอลเนี่ยนะครับนะครับพี่บรมดูหลายคู่ไหมทีนี้
1: เลือกดูครับแต่ว่ายังไม่หลายคู่ครับเพราะว่ามันเป็นคู่ที่มันไม่ค่อยมันผมก็เลยผ่านไปก่อน
2: รอบ
1: แล้วรอรอบน็อกเอาท์ผมจะต้องดูแล้วครับผมเริ่มดูแล้วครับ
2: แ
1: ล้วมาดูผลดูไฮไลท์เอาครับผม
2: ครับผมเมื่อกี้ดูโปรยมากรรมสุนไพรโอ้โหเอาไปบูเบตมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะเลยนะฮะ
1: ใช
2: ่ปีนี้น่าสนใจมากเลยเดี๋ยวว่างๆจะเดินแวะลงไปเดินเที่ยวนะครับคือผมอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าทีมวิจัยเขาคิดอะไรกันนักหนาฮะคือผมเห็นพี่พิธวัฒน์ไปทุกปีเลยพี่บรม
1: ใช่
2: นะก็
1: คุณหมอดูแต่นโยบายครับดูกับแต่เรื่องรักษาคนไข้ยังไงสมุนไพรเขาก็ลุยกันเข้าไปคนละทางกัน
2: บางทีเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยเห็นอะไรใหม่ๆออกมาวางเต็มเลยนะฮะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีเครื่องดื่มมั้งผสมมะตูม
1: ใช่ใช่ใช่เป็นชาชง
2: คงอ่ะมัน
1: เป็นชาชงไอตัวขิงมะขามป้อม
2: อร่อยด้วย
1: ผม
2: อร่อยมาก
1: ตัวนี้กินแล้วชุ่มคอดีจังเลย
2: ใช่
1: เปรี้ยวครับ
2: แล้วก็ผมไม่รู้โปรโมชั่นหมดหรือยังนะเขาบอกซื้อ2กล่องเนี่ยแถมเขาจะแถมไอ้กล้วยเก็บความเย็นไปนะฮะ
1: อะไรเก็บความเย็นนะ
2: มันเป็นแก้วเก็บความเย็นอ่ะ
1: อ๋อเป็นแก้วเก็บความเย็นโอเค
2: ถ้าซื้อ2กล่องนะผมซื้อ2กล่องเขา
1: ให้มา
2: แต่รู้หมด
1: แต่ไม่รู้หมดหรือยังเนาะโอเคแต่เห็นบอกว่าต้องตอนนี้เร่งผลิตคุณหมอไอชาชงมะขามป้อมทั้ง2สูตรเนี่ยตรีพลากับไอขิงมะขามป้อมบอกว่าโอ้ขายดีแล้วรู้สึกต้องรีบผลิตเอาไว้เดี๋ยวงานมหกรรมจะไม่พอขาย
2: เห็นเขาบอกสีเขียวอ่ะคนชุดสีเขียวกินเยอะสีส้ม
1: อ๋อครับ
2: เห็นคนขายเขาบอกนะ
1: ขายดีกว่าว่างั้นเถอะ
2: อร่อยทั้ง2รส
1: ครับใช่
2: ก็ขายไปเที่ยวก็ลองเล็งๆไว้นะครับ
1: ไปซื้อไปฝากใครสบายเลย
2: ใช่กินง่ายได้สุขภาพด้วย
1: ได้สุขภาพดีด้วยใช่ครับ
2: ครับเอาไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคครับวาง4มาตรการเชิงรุกสู้ภัยไข้เลือดออกนะฮะมุ่งเป้าลดอัตราเสียชีวิตเป็น0นะฮะหรือเดงกิวซีโร่ภายในปี2573นะครับ
1: โอ้นี่มันเข้าหน้าฝนไข้เลือดออกก็จะมาด้วยสิเนี่ย
2: ครับผมกรมควบคุมโรคครับเดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนประจำปี2569ซึ่งตรงกับวันที่15มิถุนายนของทุกปีนะฮะโดยในปีนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้แนวคิดอาเซียนร่วมใจสร้างอนาคตปลอดภัยไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออกภายในปี2573นะครับเน้นดำเนินงานโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกโรงงานปลอดไข้เลือดออกและจัดตั้งเดงกิวสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลมุ่งสู่เป้าหมายลดเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ในปี2573นะครับโดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์นิติเหตานุรักษ์เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงนะครับตัวนั้นมีลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี2566พบผู้ป่วย 158,000 รายเสียชีวิต190รายนะฮะปี2567เสียชีวิต126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายเสียชีวิต 61รายนะครับสำหรับในปีนี้กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไม่เกิน 50,000 รายและลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดโดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านนะครับคือการเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะการตอบโต้และควบคุมยุงพาหะการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารกับสื่อสารความเสี่ยงพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกและริเริ่มระบบเด้งกิ่วสมาร์ทแคร์ในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยทำงานควบคุมโรคทั้ง12เขตทั่วประเทศภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคเอกชนครับเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังหาอำเภอใดมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2567จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคเป็นพิเศษนะครับแล้วก็นอกจากควรประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและชุมชนนะครับส่วนความคืบหน้าของวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาและประเมินข้อมูลความคุ้มค่ารวมถึงความเหมาะสมในการบรรจุวัคซีนเข้าสู่สิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ด้วยครับ
1: โอ้ครับ
2: ครับโดยสถานการณ์เนี่ยเมื่อกี้ขอโทษทีฮะลดลงเรื่อยๆนะครับลดลงเรื่อยๆอัตราการเสียชีวิตก็ลดลงเรื่อย
1: ๆโอ้ดีดีครับ
2: แต่ว่าก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญมากเพราะว่ามันป้องกันได้นะครับป้องกันได้ถ้าทำให้ดีเนี่ยแล้วก็ถ้าวินิจฉัยตั้งแต่แรกๆให้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแรกๆเนี่ยนะครับอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยมันแทบเป็นศูนย์ได้นะครับ
1: ครับ
2: เพราะนั้น

0: องกำจัดให้มากที่สุดนะฮะหมอนมุ้งอะไรเงี้ยดูฝากดูให้ตรงไหนมุ้งอะไรตรงไหนที่ขาดซ่อมแซมอะไรให้เรียบร้อยนะครับการป้องกันแล้วก็ให้เลือดออกเนี่ยจะมีลักษณะเฉพาะตัวนะฮะที่ต่างจากกลุ่มพวกไข้หวัดธรรมดาคือคนสาเหตุที่เสียชีวิตของไข้เลือดออกเนี่ยก็มักจะเกิดจากการวินิจฉัยที่ล่าช้าครับพี่บุรุษฮะ
1: ครับ
0: ว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาบ้างเป็นท้องเสียบ้างนะครับก็รักษาแบบคิดว่ามันจะหายแหละปรากฏว่าการดำเนินโรคมันมากขึ้นนะครับสาเหตุที่ทำให้ไข้เลือดออกเสียชีวิตเพราะว่าตัวถ้าเป็นเดงกิวฮีโมจิกฟีเวอร์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดหลอดเลือดเนี่ยมันจะมีการเสียคุณสมบัติมันทำให้ของเหลวในเลือดเนี่ยมันไหลออกพอมันไหลออกปุ๊บก็ช็อกครับคือมันไหลออกนี่หมายถึงว่ามันไหลออกไปอยู่ตามช่องว่างต่างๆของเซลล์นะนะครับพอน้ำปริมาณน้ำในหลอดเลือดลดลงเนี่ยคนไข้ก็ช็อกครับ
1: ครับ
0: แล้วคราวนี้มันตีช็อกไม่ขึ้นเพราะว่าหลอดเลือดมันเสียคุณสมบัติในการที่จะเก็บน้ำไว้แล้วนะเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตเพราะว่าพอช็อกนานๆเข้าเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะล้มเหลวนะครับแต่ถ้าเราแก้ไขได้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรารู้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเราให้สารน้ำทดแทนไปเขาจะมีวิธีการให้นะฮะว่าวันที่หนึ่งวันที่สองต้องให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ดูระดับความเข้มข้นของปัสสาวะปริมาณของเกล็ดเลือดในพวกนี้ครับแล้วมันจะปรับไปตามจังหวะการดำเนินนะฮะถ้าทำได้ดีเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยส่วนวัคซีนโรคไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มีออกมาจำหน่ายแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในสิทธิประโยชน์นะครับนะก็ค่าใช้จ่ายก็พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: เท่าที่ทราบคือหลักหลายพันบาทอยู่นะครับเพราะนั้นก็บางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเนาะตอนนี้ก็ถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะมาตามทีมครับสำหรับวัคซีนโรคไข้เลือดออกก็จะฉีด2เข็มนะฮะ3เดือน
1: คร
0: ับผมนะฮะก็ถ้าใครตอนนี้สะดวกถ้าฉีดได้ก็ฉีดครับไม่เป็นไร
1: ใช่
0: ๆก็ถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกนะครับผมครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะเอามาเล่านิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับการมาเหมือนกับว่าให้คำแนะนำแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักนะฮะของกรมการแพทย์นะครับซึ่งก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าลมชักเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วทำไมกระทรวงสาธารณสุขถึงเล็งเห็นตรงนี้นะฮะแล้วเราจะในฐานะประชาชนเนี่ยเราจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับ ลมชักคืออะไรนะครับลมชักก็คือเป็นโรคที่เกิดจากการทำงานของเซลล์สมองผิดปกตินะฮะทำให้กระแสไฟฟ้าในสมองเนี่ยทำงานมากเกินไปซึ่งมันก็จะไปทำให้เกิดอาการชักซ้ำครับอาการชักก็แบบที่เรามักจะคุ้นกันก็คือเกร็งกระตุกตาเหลือกนะครับแขนขากระตุกบางทีก็จะมีอุจจาระปัสสาวะราดแต่ว่าชักบางแบบมันไม่เกร็งก็ได้นะครับชักแบบเมื่อยๆก็ได้นะครับชักแบบนิ่งไปเลยก็ได้นะครับชักแบบเหมือนคนเป็นลมหมดสติก็ได้ครับซึ่งรูปแบบการชักเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายแบบแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยเขาก็จะเป็นซ้ำๆแบบเดิมนะโดยลักษณะที่เราจะสงสัยว่ากลุ่มที่คนไข้จะมีอาการชักเนี่ยจะมีอาการอย่างนี้คือระยะแรกเนี่ยอาจจะมีอาการนำมาก่อนนะฮะเขาเรียกอาการนำเช่นรู้สึกกระวนกระวายหงุดหงิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็พอมันเริ่มที่จะมีการชักเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับเช่นบางคนจะได้กลิ่นแปลกๆเห็นแสงบูบวาบรู้สึกปั่นป่วนในท้องนะครับม
1: ี
0: การปวดหัวอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอาการชักตามมานะครับซึ่งอาการชักเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่ากระแสประสาทส่วนไหนมันทำงานมากผิดปกตินะครับถ้ากระแสสมองส่วนควบคุมแขนขามีตัวไฟฟ้าทำงานมากเกินไปเนี่ยก็จะมีแขนขากระตุกครับนะครับ

0: ถ้าไปโดนไอ้ส่วนควบคุมการมองเห็นก็อาจจะทำให้การมองเห็นผิดปกติไปนะครับก็ถ้ามันไปโดนในส่วนของก้านสมองข้างในลึกๆเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหมดสตินะครับแล้วก็การชักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งเฉพาะที่กับชักทั่วสมองนะถ้าชักเฉพาะที่เนี่ยก็อาจจะมีแค่มือสั่นโดยที่คนไข้เนี่ยยังรู้ตัวนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นชักแบบตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันกระจายไปทั้งสมองเนี่ยคนไข้ก็จะชักเก่งหมดสติทั้งตัวนะครับซึ่งจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงที่เกิดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะชักไม่นานถ้าเป็นแรกๆนะมักจะชักไม่นานนะครับแล้วก็หลังจากชักเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะคนไข้ก็จะเริ่มฟื้นตัวแต่ตอนฟื้นตัวเนี่ยก็จะมีอาการงงๆฮะหลังชักเนี่ยคนไข้หลังชักจะเบลอๆจะงงๆบางทีเป็น5นาทีถึง10นาทีถึงจะเริ่มจำอะไรได้นะครับแต่บางรายเนี่ยก็ชักไม่หยุดครับสเตตัสอีพิเลปติกัสคือชักไม่หยุดเลยกระแสไฟฟ้ามันทำงานตลอดเวลาโดยที่มันไม่ยอมสงบซึ่งภาวะเนี้ยเป็นภาวะที่อันตรายมากภาวะชักต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าเวลาชักทีเนี่ยนะครับสมองมันจะตายนะฮะตายเป็นล้านล้านเซลล์เลยนะฮะเพราะเวลาชักทีนึงเนี่ยมันจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงนะครับเพราะนั้นคนยิ่งชักซ้ำๆยิ่งชักซ้ำๆก็จะทำให้สมองเสียหายมากพอสมองเสียหายมากก็จะยิ่งชักซ้ำไปอีกฮะพอชักซ้ำไปซ้ำมาคราวนี้มันจะคุมชักได้ยากเลยนะครับเพราะนั้นจึงมีความสำคัญว่าถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักเนี่ยเราจะต้องวินิจฉัยให้ได้ตั้งแต่แรกๆนะครับต้องหยุดการชักให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับโดยสาเหตุของโรคลมชักเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนคือหมายถึงว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้เองเอาไป CT สแกน MRI เนี่ยก็แทบจะปกติเลยโครงสร้างอ่ะปกติแต่ว่าการทำงานอ่ะมันผิดปกตินะครับพอถึงช่วงวัยนึงนะครับบางทีช่วงเด็กถึงอายุนึงเนี่ยก็จะเริ่มมีการชักขึ้นมามีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยมีอดนอนมีเครียดนะครับได้กินอาหารยาอะไรแปลกๆนิดหน่อยกระตุ้นชักแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งคนปกติจะไม่เป็นไรนะครับภาวะเนี้ยเค้าเรียกอีพิเลปติกซินโดรมคือเป็นเค้าเรียกว่าภาวะชักที่ไม่มีสาเหตุแน่ชัดแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นอาการชักที่มีสาเหตุเช่นอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีอุบัติเหตุศีรษะที่รุนแรงมีก้อนเนื้องอกติดเชื้อในสมองเยื่อหุ้มสมองอักเสบไข้สมองอักเสบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสาเหตุที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการชักซ้ำๆได้เพราะว่าสมองเนี่ยเกิดแผลเป็นนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้แหละนะครับมันจะทำให้สมองเนี่ยมีการลัดวงจรนะฮะ บางทีมีสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมานิดหน่อยอดนอนมานิดหน่อยก็จะชักและพอชักก็ทำให้สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ทำให้เซลล์สมองตายในที่สุดนะครับวิธีการรักษาโรคลมชักครับนะฮะหลักการสำคัญก็คือว่าเราจะต้องหยุดการชักให้เร็วที่สุดนะฮะถ้าเจอเนี่ยจะต้องให้หยุดการชักซึ่งคุณหมอเขาจะมีวิธีการให้ยาเนาะเช่นช่วงแรกอาจจะต้องให้ยาเพื่อหยุดอาการก่อนให้ยาในกลุ่มพวกเบนโซเดซิปีนหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ยาการชักตามมาที่สำคัญคือเราจะต้องมองหาสาเหตุเสมอครับว่าคนคนนี้เนี่ยชักจากอะไรนะครับส่วนใหญ่ต้องมีการเจาะเลือดนะครับเพื่อแยกโรคนะครับหาสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นนะครับซักประวัติเรื่องของสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะเรื่องของแอลกอฮอล์และยาเสพติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าชักครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำ CT สแกนที่สมองเกือบทุกรายนะครับเพราะว่าทำเพื่อจะดูว่ามันมีปัญหาในสมองไหมเช่นบางคนทำ CT สแกนไปก็เจอเลยว่าเป็นก้อนเนื้องอกแบบนี้นะฮะ บางคนก็เป็นพยาธิตัวตืดที่มันขึ้นไปในสมองนะครับบางคนเจอว่าเป็นมีรอยโรคจากเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนะสมองมีเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกมาก่อนเนี่ยก็จะอธิบายเรื่องภาวะชักได้ซึ่งจะนำไปสู่การรักษานะครับซึ่งการรักษาเนี่ยถ้าในโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ยากันชักนะครับที่เป็นแบบยาฉีดแล้วก็แก้ไขสาเหตุเนาะแต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นโรคลมชักคือหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดชักซ้ำเนี่ยคุณหมอเขาจะต้องให้กินยานะครับการกินยากันชักเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการที่จะไป รับสมดุลให้สมองเนี่ยมันไม่ชัดนะครับซึ่งต้องกินไปเรื่อยๆเพราะนั้นจุดสำคัญในมุมคนไข้ที่ต้องทราบก็คือว่าโรคลมชักต้องกินยาต่อเนื่องครับไม่ใช่ว่าเข้าโรงพยาบาลปุ๊บหายปุ๊บเลิกกินไม่ใช่ถ้าเป็นโรคลมชักต้องกินต่อเนื่องกินนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงและความประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดชักซ้ำนะครับถ้ามีรอยโรคแล้วหมอเขาประเมินว่าโอกาสจะเกิดชักซ้ำสูงมากเนี่ยคุณอาจจะต้องกินตลอดชีวิตเลยนะครับแต่โดยสถิติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโดยสถิตินะคน100คนเนี่ยถ้ากินยากันชักดีๆเนี่ยโอกาสคุมชักได้เนี่ยประมาณ 70-80% นะฮะมันจะไม่มีชักซ้ำมาอีกเนี่ยประมาณ 70-80% แล้วครึ่งนึงของ 70-80% เนี่ยหายขาดได้ครับโอกาสที่จะเอายาออกได้มีนะครับเพราะนั้นโรคลมชักเนี่ยรักษาได้ไหมรักษาให้หายขาดได้ไหมอาจจะตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าหายขาดแต่ว่าเราทำให้โรคมันสงบได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ต้องกินยานะฮะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เป็นโรคลมชักแล้วเนี่ยจะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโอเคผลข้างเคียงของยามันอาจจะมีซึ่งเราจะต้องแจ้งคุณหมอที่ทำการรักษานะครับว่ามีผลข้างเคียงอะไรซึ่งคุณหมอเขาจะมีโปรโตคอลในแง่ของการดูแลอยู่แล้วสุดท้ายก็คือถ้าชักเจอคนไข้ชักเนี่ยทำอย่างไรนะสิ่งที่ควรทำก็คือว่าให้จับคนไข้นอนตะแคงนะครับแล้วก็คลายเสื้อผ้านะครับให้อากาศมันถ่ายเทนะครับสักพักนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะดีขึ้นนะครับให้จับเวลาไว้ด้วยก็ดีนะโทร1669เรียกหน่วยกู้ภัยมารับรถพยาบาลมารับนะฮะสิ่งที่ไม่ควรทำคือห้ามง้างปากห้ามยัดช้อนงัดไม
1: ้
0: ใส่มืออะไรเข้าไปเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่าคนเขาจะกัดนะฮะเพราะนั้นมันจะเกิดการบาดเจ็บทั้งตัวคนไข้แล้วก็ผู้ช่วยเหลือได้นะครับนะเพราะนั้นก็โรคลมชักสรุปโดยสรุปก็คือเป็นโรคที่ถ้าเราเจอแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยโอกาสควบคุมได้เนี่ย 70% แล้วหายขาดได้ถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าสงสัยก็ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านได้เลยนะครับ
1: ก็เอ
0: าเรื่องโรคลมชักมาฝากวันนี้ครับ
1: โอเคครับอ่ะได้ข้อมูลเบื้องต้นไปให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยครับเดี๋ยวเปิดสปอร์ต1ชุดจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมท่านที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพขออนุญาตย้ำว่าเป็นช่วงแพทย์แผนปัจจุบันนะครับที่จะให้คุณหมอมาก่อนได้ให้คำปรึกษานั้นเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมครับ022900473นะครับเดี๋ยวหลังเบรกค่อยโทรเข้ามานะจ๊ะนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดก่อนครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: จากคำกล่าวของหมอยาไทยกระชายยานกเขาขันรักษาฟันและเหงือกอภัยผู้เบต่อยอดภูมิปัญญาไทยคิดค้นยาสีฟันกระชายและน้ำยาบ้วนปากกระชายลดกลิ่นปากได้มากกว่า 70% กระชายรักษาฟันดูแลเหงือกรักษาโรคในช่องปากมั่นใจภูมิปัญญาไทยสมุนไพรอภัยผู้เบต
5: ลูกๆ จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
4: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมาก่อนเชิญเลยนะครับย้ำ 2-5 กรกฎาคมนะต้นเดือนหน้าครับต้นเดือนหน้าเจอกันที่ Impact เมืองทองธานีงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะImpact เมืองทองธานีครับ 2-5 กรกฎาคมอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมครับโทรจากไหนครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอเป
6: ็
5: นไขมันในเลือดเป็นไขมันในเลือดในอย่างถามคุณหมอว่า
6: ครับ
5: ทานนมถั่วเหลืองได้หรือเปล่าน
6: มถั่วเหลืองได้ครับแต่ว่าต้องมีข้อแม้นะต้องกินนมถั่วเหลืองที่ไม่หวานนะครับ
5: ก็ไม่หวานค่ะนมจืดค่ะ
6: นมถั่วเหลืองจืดอะครับเอาที่ไหนฮะ
4: ทำเองป่ะทำเองป่ะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะ
5: ไม่มีน้ำตาลแต่ไปซื้อเข้ามา
4: โอเค
5: แต่ก็ดี
4: โอเค
6: ดี
5: แล้วก็มีหวานอยู่ด้วยนิดนึงแต่ไม่หวานเยอะหวานน้อยแต่นมถั่วเหลือง
6: ไม่หวานเลยครับไม่เอาเลยฮะ
4: ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: ครับ
4: นะครับแนะนำว่าไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยครับ
6: เพราะหวานนิดของพี่ผมไม่รู้ว่านิดแค่ไหนฮะนิดแต่ละคนมันไม่เท่ากันฮะ
5: อันไม่หวานก็ไม่มีค่ะเดี๋ยวอันหวานก็ไม่กินก็ได้ก็ไปกินอันไม่หวาน
4: ดีครับ
6: ไม่ต้องใส
5: ่ใช่ไหมคะ
4: อะไรนะ
5: ถ้ารสไม่หวานถ้าได้อยู่ใช่ไหมคะ
6: ได้ครับได้ครับคืองี้ที่ผมเน้นเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไขมันได
5: ้
6: ถ้าเราอยากปรับจริงๆแล้วเราอยากจะเอานมถั่วเหลืองมาช่วยรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ต้องกินน้ำตาลครับซึ่งที่ผมถามว่าเอาที่ไหนกินเพราะมันหากินยากนมถั่วเหลืองแบบสูตรไม่มีน้ำตาลเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นกล่องเนี่ยโอ้โหต้องเลือกดีๆฮะส่วนใหญ่มีน้ำตาลหมดครับ
5: อันนี้ไม่มีจืดอย่างเงี้ย
4: ดีแล้ว
5: แล้วถามคุณหมออีกว่ากินไอ้กินกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าที่มันหามนะลูกหามมันไม่ยังไม่ได้สุกงอมนะแล้วเอามานึ่งอ่ะแล้วกินได้ไหมคะเป็นไขมันหรือเปล่า
6: ก็กินได้ครับกล้วยน้ำว้าหามก็ปริมาณน้ำตาล
5: ยังไม่ได้สุกงอม
6: ใช่ฮะคือข้อดีคือปริมาณน้ำตาลไม่เยอะแต่ว่าก็จะมีแป้งอยู่เหมือนกันก็คงไม่ได้ห้ามครับคงไม่ได้ห้ามน่าจะทานได้ครับ
4: อย่าทานเยอะเกินไปแล้วกัน
5: คือไม่กลัวอย่างอื่นกลัวจะเป็นไขมันอย่างเดียวเพราะว่าเป็นไขมันในเลือดนะ ตอนนี
6: ้อ๋อ
5: ถามคุณหมอแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอ
4: ก็ดูแล้วน่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพอยู่นะกล้วยก็เลือกกล้วยหำหำแล้วก็ผ่านความร้อนก็แคลเซียมมันก็ดูดซึมได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็นมถั่วเหลืองก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยยิ่งดีเลยนะครับสายนี้เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: สวัสดีคุณหมอครับคุณหมอครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับจะสอบถามครับกรณีหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีอาการลานสายตาหายไปอ่ะจากโรคลมชักนะครับมันมีวิธีแก้ไขอะไรได้บ้างครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดอะไรล่ะครับ
7: ผ่าตัดสมองครับอาจารย
6: ์ผ่าตัดสมองจากอะไรครับ
7: จากโรคลมชักครับอาจารย
6: ์อ๋อคืออันนี้คุณเป็นเองวะฮะ
7: ใช่ครับอาจารย
6: ์โอเคครับคุณน่าจะเข้าเป็นกลุ่มลมชักเขาเรียกว่ามีเซียลเทมโพรัลสโลซิตอ่ะนะฮะก็คือเป็นโรคชักที่เกิดจากกีบสมองด้านข้างเทมโพรัลโลบนะครับ
7: ค
6: ือในกลุ่มที่เขาเรียกว่าดื้อต่อยากันชักคือกินยากันชักแล้วยังต่อเนื่องเนี่ยการผ่าตัดจะเป็นออปชันหนึ่งครับทีนี้ปัญหาคือพอเวลาเราตัดไปตรงเทมโพรัลโลบเนี่ยไอ้ตรงเทมโพรัลโลบคือสมองกีบข้างเนี่ยมันจะเป็นทางเดินของนี่เลยฮะกระแสประสาทที่เป็นเรื่องของสายตาเลยเพราะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ครับว่าสมองที่ถูกตัดออกไปเนี่ยมันไปโดนส่วนการนำสายตาด้วยการมองเห็นด้วยคนไข้ก็จะเลยมีอาการเหมือนเสียลานสายตาไปครึ่งหนึ่ง
7: ครับ
6: ผมครับก็เป็นผมไม่เรียกว่าเป็นผลแทรกซ้อนแล้วกันเนาะผมเรียกว่าเป็นภาวะข้างเคียงดีกว่าครับเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่คุณหมอคนที่ทำเนี่ยแกก็น่าจะคาดหมายไว้แล้วว่าอาจจะเกิดภาวะแบบนี้ครับครับ
7: แล้ววิธีการแก้มันทำได้ไหมครับอาจารย
6: ์คืออย่างนี้ฮะจริงๆก็ต้องตอบว่ามันเป็นการบาดเจ็บของสมองเพราะนั้นการบาดเจ็บของเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะมีความจำกัดอยู่คือหมายถึงว่าโอกาสที่สมองจะฟื้นตัวเนี่ยสมมติว่าเราเกิดการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดมาเนี่ยแล้วมันมีปัญหาเนี่ยการฟื้นตัวจะมีระยะเวลาประมาณ12 เดือนน
7: ับ
6: จากวันคือถ้าเกิน12 เดือนไปแล้วการฟื้นตัวก็จะช้ามากแล้วครับ
7: ครับ
6: อันนี้เป็นมันผ่ามานานเท่าไหร่แล้วฮะ
7: ประมาณเกือบ20 ปีแล้วอาจารย
6: ์โอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าน่าจะไม่ฟื้นแล้วนะครับคงในเรื่องการปรับตัวไปคือถ้าลานสายตาเราหายไปเนี่ยวิธีการแก้ก็คือเราก็ต้องหันหน้าไปครับเราต้องหันหน้าไปเพราะว่าลานสายตามันจะไม่เต็ม180 องศาเนาะนะครับเราก็ต้องใช้การหันศีรษะช่วยเพื่อเป็นการปรับตัวครับ
7: ก็คือมันจะไม่กลับมา
6: ใช่ครับเพราะว่าถ้า20 ปีแล้วเนี่ยโอกาสโอเซลล์ประสาทได้ฟื้นแหละถ้า20 ปีครับแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะฮะคือหมายถึงว่าชักคุมได้แล้วใช่ไหมฮะอาการชัก
7: ได้คุมอาจารย
6: ์โอเคถ้าชักคุมได้เนี่ยคือแหมผมจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเนาะแต่ในมุมมองสมมติเราชั่งน้ำหนักเนี่ยการคุมชักได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าถ้าชักคุมไม่ได้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนอะสมองจะเสียหายไปเรื่อยๆครับความเสี่ยงจะมากกว่านี้ครับผมครับ
7: ได้ครับคราวนี้ก็ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับอาจารย์ตัวฟินาบับเกนวันมันมีผลข้างเคียงต่ออะไรไหมครับอาจารย
6: ์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องพฤติกรรมนะครับฟินบับที่เรามักจะเจอกันก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวอาจจะมีต่อตับบ้างแต่ไม่เยอะส่วนใหญ่แล้วก็ง่วงซึมส่วนใหญ่ที่มักจะเจอก็คือง่วงซึม
7: ครับ
6: เคยมีรายงานอยู่บ้างเหมือนกันเรื่องของพวกตับอักเสบเก็บเลือดต่ำบ้างแต่ไม่เยอะครับ
7: คร
6: ับ คร
7: ับ แต่ว่าถ้าเลิกกินนานๆแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อมาใช่ไหมครับจ๊ะ
6: ตอนนี้ทานต่อเนื่องอยู่ใช่ไหมฮะ
7: อ๋อไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวว่ามันเคยทานตอนที่เป็นช่วงก่อนหน้าจ้ะ
6: โอเคก็คือถ้าไม่ได้ทานก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะถ้าเลิกทานแล้วก็จะดีขึ้นอ่ะพวกสมาธิสั้นอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยถ้าหยุดยาฟีโนบาปก็จะปกติก็แสดงว่าตอนนี้พักคุมได้แล้วจากการผ่าตัดนะครับครับครับก็
7: ขอบคุณอาจารย์ครับ
6: ดีครับครับผมครับ
4: เคลียร์เรียบร้อยครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่โทรเข้าได้เลยนะครับ022900473เชิญครับ
8: จากคุณมิกนุสันครับจากจังหวัดขอนแก่น
4: ปิดวิทยุ
8: ยาโอเมกาโซเคยครับ
6: โอเมกาโซนเป็นยาโรคกระเพาะครับเป็นยาในกลุ่มก็เรียกว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์ก็คือโดยคุณสมบัติก็คือลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
4: เป็นยาลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารรักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับ
6: ก็เป็นยาที่ใช้กันเยอะนะโอเมกาโซน
4: โอเคครับ
6: ครับผม
4: เคลียร์ครับเรียบร้อยเอาต่อเลยครับต่อเลยครับผู้ฟังที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
6: อา
9: จารย์จะถามนิดนึงว่าเป็นไขมันสูงนะฮะแล้วก็เป็นตะคริวตอนได้กินอะคาวาก็เลยเปลี่ยนหมอก็เลยเป็นอิซิทิไมทีนี้จะถามว่าอิซิทิไมนี่มันทำให้ท้องเสียไหมคะ
6: อิซิทิไมกับท้องเสียเอ๊ะผมไม่คุ้นเลยนะฮะ
9: ไม่ใช่คุ้นใช่ไหมฮะ
6: ทานแล้วมีท้องเสียแหละฮะ
9: ทานคือทุกทีก็ไม่เป็นอ่ะเสร็จแล้วก็ทานไปได้สักชั่วโมงโอ้ยปวดท้องแล้วก็ถ่ายปกติ 2-3 ครั้งแล้วก็ถ่ายเป็นน้ำ 2-3 ครั้งแล้วก็จบก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ
6: โอเคเดี๋ยวผมเซิร์ชให้นะฮะก็คือผลข้างเคียงที่เจอบ่อยของอิซิทิไมซ์เนี่ยก็จะมีปวดศีรษะอ่อนเพลียนะครับเวียนมีปวดท้องได้บ้างครับมีปวดท้องได้แต่ว่า
9: ไม่ท้องเสีย
6: มีปวดท้องได้มีขึ้นไส้อาเจียนครับไม่บ่อย
9: แล้วยังเป็นตะคริวได้ไหมครับพอดีว่ากินกับซีโทแม็กซ์ครับพอดีเป็นหลอดลมโป่งพองแล้วหมอให้กินซีโทแม็กซ์จันทุสุก250มิลลิกรัมมันจะทำให้เป็นตะคริวไหมฮะกินร่วมกันกับอิซิทิไม
6: ซ์คือถ้าเป็นตะคริวเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นมันน่าจะนึกถึงยาในกลุ่มสแตตินก่อนนะ
9: ใช่ใช่ก็หยุดตรงอะสแตตินมาเป็นตัวนี
6: ้เขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ถ้ายังเป็นตะคริวอยู่ผมว่าอาจจะต้องมองหา
9: ไปเออเนาะมันไปกินซิโทแม็กด้วยเนี่ยสิฮะมันจะทำให้ยังเป็นตะคริวไห
6: ม
9: เป็นหลอดลมเป็นพองมาค่ะแล้วหมอเขาให้กินซิโทแม็ก
6: กินยาอยู่ใช่ไหมผมไม่แน่ว่ามันจะไปทำปฏิกิริยาแล้วมันทำให้เป็นตะคริวหรือเปล่าใช่ไหมโอกาสเป็นตะคริวมันก็จะน้อยลง
9: น้อยใช่ไหมคะ
6: ถ้าเป็นการที่เราจะสวิตไปถ้าเราเจอปัญหาตรงนี
9: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: โอเคครับเคลียร์เรื่องยาให้เนาะเอาต่อครับท่านที่รออยู่ครับเชิญครับเบอร์เดิมเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุด้วยนะฟังทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ครับ
10: สวัสดีค่ะ
4: ปิดวิทยุด้วยครับ
10: มันเจ็บเอ็นติดไทท้อยนี่มันได้เป็น2อาทิตย์3อาทิตย์มันก็ยังเจ็บอยู่มันจะมีเป็นอะไรใช่ไหมคะ
6: ปวดไทท้อย
10: ค
6: ่
10: ะ
6: ตรงไททอยตรงต้นคอเหรอครับ
10: ค่ะค่ะที่มันจะขึ้นมาที่ใบหูเรานี่แหละ
6: โอ้ขึ้นมาใบหูเลยกดแล้วเจ็บไหม
10: กดมันเจ็บ
6: กดไม่เจ็บก้มล่ะก้มเงยเยี่ยวเจ็บไหม
10: ใช่ใช่ใช่ใช่
6: เจ็บ
10: มันเจ็บแล้วเราเหลว
4: เหลียวซ้ายเหลียวขวา
10: ค่ะค่ะค่ะมันจะเจ็บ
4: เจ็บตอน
6: มีชาลงไหม
10: ไม่มีค่ะ
6: โอเคก็น่าจะเป็นแค่กล้ามเนื้อมั้งครับคุณป้าน่าจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบอาจจะติดขาดหรือถ้าเป็นมาเป็นหายๆมันก็คงเป็นอักเสบเรื้อรังนะป้าครับ
10: มันจะอันตรายไหมคะ
6: ไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นเรื้อรังอ่ะมันจะปวดง่ายหายช้าเพราะว่าจะเป็นการบาดเจ็บตรงนั้นนะครับมันจะเป็นซ้ำซากอยู่อย่างนั้นแหละนะแล้วมันจะทำให้เรา
10: ข้างเดียวนะคะข้างขวา
4: เป็นข้างขวาข้างเดียว
6: ก็เป็นจุดอ่อนไงมันเป็นจุดอ่อนในร่างกายเราเพราะนั้นถ้าฟังดูก็ต้องลดงานลงก่อนต้องลดการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนนั้นก่อนนะฮะงานพุ่มต้องยกอะไรเนี่ยคุณป้าครับต้องทำน้อยลงก็น่าจะดีครับ
10: ถ้าไม่มาอันตรายก็ยังดีหน่อยขอบคุณนะคะ
4: โอเคครับก็พักด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะครับต่อครับมาน่าจะได้อีกสัก 2-3 ท่านเนาะโทรศัพท์สายว่างอยู่นะครับเชิญครับตอนนี้ว่างครับโทรเลยรีบโทรเลยนะครับจะได้ถามคุณหมอปรึกษาคุณหมอนะครับ02-290-0473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
11: ฮัลโหลสวัสดีค่ะจากเชียงใหม่ค่ะ
6: ครับ
11: ตอนนี้อายุ76ค่ะ
6: ครับ
11: ลูกชายอยากจะให้คุณแม่เนี่ยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแบบเสียเงินเป็นหมื่นๆนะคะแต่นี่เราสุขภาพดีคือออกกำลังกายตื่นนอนก็ออกกำลังกายตอนเย็นก่อนนอนก็ออกกำลังกายแข็งแรงแข้งขายังเดินได้จำเป็นต้องไปตรวจอย่างที่เขาว่าไหม
6: เขาจะตรวจอะไรบ้างครับคุณป้าทราบไหม
11: เขาบอกว่าตรวจหัวใจตรวจสมองทั้งๆที่ความจำคุณแม่ก็ยังดีคือเวลาเราไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนก็ดีทุกอย่างเขายังจะเอาพาไปอย่างอื่นอีกตอนนี้คุณแม่ไม่ไปเลยอยากจะถามคุณหมอว่าจำเป็นไหมคนอายุ76ยังจะต้องตรวจแบบนั้นไหม
6: ดีมากครับป้าครับที่ผ่านมาคุณป้าตรวจอะไรมาบ้างแล้วครับที่เป็นประจำที่คุณป้าตรวจประจำอ่ะ
11: ไขมันดีไขมันเลวตับไตไส้พุง
6: ดีหมดเอ็กปอดเคยทำหรือยัง
11: ดีไม่เคย เป็นหวัดและไม่เคยฉีดโควิดด้วย
6: ครับเอ็กซเรย์ปอด
11: อาหารการกินแล้วก็ระวัง
6: เอ็กซเรย์ปอด
11: เอ็กซเรย์ปอดไม่เคยเอ็กซเรย์แต่รู้ว่าเป็นคนแข็งแรง
6: โอเค
11: จำเป็นไหมจำเป็นต้องตรวจอะไรบ้างคะ
6: ก็ต้องตอบคุณป้าอย่างนี้ครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมก็ต้องตอบว่าไม่จำเป็นครับนะครับเพราะว่าแพ็กเกจที่ลูกชายเสนอเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจของโรงพยาบาลเอกชนนะเนาะนะครับ
11: ใช่
6: มันคือที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเขาก็มีป่านะ 5-60,000 เป็นแสนก็มีนะครับทำ MRI ทั้งตัว
11: ซึ่งอ
6: ย่างนี้ครับถามว่ามันเป็นแนวทางที่เราเอามาใช้ในปฏิบัติทั่วไปไหมตอบว่าไม่ครับปกติเนี่ยการสุขภาพในผู้ใหญ่นะครับที่หลักๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเจาะเลือดเนาะเจาะเลือดส่วนใหญ่ก็ดูเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดการทำงานตับของไตเบาหวานมันเนาะนะครับ
11: เบาหวานก็ดีค่ะ
6: พื้นฐานที่เท่านี้แล้วก็จะมีเอ็กซเรย์ปอดฮะเอ็กซเรย์ปอดมีการตรวจปัสสาวะนะฮะมีการทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจเป็นพื้นฐานไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะมีการตรวจปากมดลูกที่เป็นการคัดกรองนะครับส่วนใหญ่พื้นฐานมีเท่านี้คุณป้าครับแล้วก็เราจะใช้ค่าพวกนี้เป็นตัวที่เอามาหาว่าต้องตรวจอะไรต่อใช่ไหมฮะเช่นสมมติว่าเราตรวจแล้วเจอว่าตับไม่ค่อยดีนะตับเริ่มมีอักเสบก็จะต้องไปทำการทำอัลตราซาวด์หรือว่า CT สแกนต่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถามว่าที่ลูกเสนอมาเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับคุณป้าครับคือหมายถึงว่าถามว่าจำเป็นไหมถ้าตอบตามแนวทางปฏิบัติตามแนวทางที่เราทำกันทั่วไปอ่ะมันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ห้าม
4: ถ้าทำได้ก็จะดี
6: ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละครอบครัวมากกว่าก็ต้องตอบแบบนี้ครับคุณป้าครับครับ
11: ขอบคุณมากค่ะ okay. ทุกวันนี้ก
6: ็
11: เสียงจะเข้าประจำบอกว่าแม่แข็งแรงสองทุ่มแม่ก็สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิแล้วจะมันมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรแล้วมั้ง76แล้ว
6: แต่ป้าต้องบอกให้นะว่าผมไม่ได้ค้านลูกเขาเดี๋ยวก็จะโกรธ ผมไม่
4: มีใครถูกไม่มีใครผิดหรอกครับ
6: ได้ก็ทำนะครับ
4: ถ้าพร้อมทำได้ก็ทำก็ดีครับสักรอบนึงก็ดีนะ
11: ไม่เคยไปใช้โรงพยาบาลนี่10ปีแล้วเพราะเราแข็งแรงไงโควิดยังไม่ฉีดเลยสักเข็มเนี่ยความจำเยี่ยม
4: ครับ
11: แต่เยี่ยมนี่ก็คือตัวเงินนะเยี่ยม
4: ครับ
11: ใครเป็นหนี
4: ้
11: ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
4: ครับโชคดีครับโชคดีครับคุณหมอมีภาค Facebook ต่อไหม
6: มีครับ
4: อ่ะบอกเลยนาทีสุดท้าย
6: ผมจะคุยเรื่องกาแฟให้ฟังพอดีก็ไปเจอบทความว่ากินกาแฟช่วงไหนดีเนาะนะครับแล้วสลายมีโทษว่ามันมีงานวิจัยเพิ่มมาแล้วจะรับฟังด้วยว่าทำไมกินกาแฟแล้วมันรู้สึกสดชื่นทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้สดชื่นหรอกครับเรายังเหนื่อยเหมือนเดิม
4: แล้วมันหลอกเราเปล่าไม่รู้นะ
6: มันหลอกฮะ
4: โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามในภาค Facebook นะคุณหมอนะ
6: ข
4: อบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรด้วยนะครับ 2-5 กรกฎาคมมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติไปเจอกันนะครับที่ Impact ครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่อุดรธานีสนับสนุนอุตสาหกรรมอ้อยพร้อมเร่งรัดงบชดเชยตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5
17: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมชมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพบปะเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อรับฟังปัญหาและชมการสาธิตนวัตกรรมโดรนการเกษตรพร้อมให้คำมั่นว่าจะเร่งติดตามและผลักดันงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดทางนี้โรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีถือว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการสนองนโยบายภาครัฐโดยในฤดูการผลิตปี 2568/2569 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม 2,320,000 ตันซึ่งเป็นอ้อยสดสูงถึง 97% และมีอ้อยถูกเผาเพียง 3% สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดมลพิษทางอากาศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
13: พรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนหลังพบมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีต่างชาติกว่า 47,000 ราย
18: นายชัยชนะเดชเดโชสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งดำเนินการปราบปรามขบวนการนอมินีถือหุ้นแทนทุนต่างชาติหลังพบข้อมูลว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ1ขึ้นไปซึ่งเสี่ยงเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวนกว่า 47,000 รายอาจส่งผลกระทบต่อระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศพร้อมเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้งบริษัทและพฤติกรรมการถือหุ้นก่อนอนุมัติการจดทะเบียนเพื่อป้องกันการนำบริษัทไปใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าฟอกเงินและสนับสนุนธุรกิจผิดกฎหมายนายชัยชนะยังได้เปิดเผยข้อมูลกรณีบ้านพักย่านร่มเกล้าพบว่ามีการจดทะเบียนบริษัทซ้อนกันมากกว่า20บริษัทและตั้งข้อสังเกตถึงการขยายตัวของเครือข่ายนอมินีในหลายพื้นที่สำคัญทั้งย่านรัชดาภิเษกบรรทัดทองและจังหวัดท่องเที่ยวจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์คนไทยในการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจแทนกลุ่มทุนต่างชาติชวิสาประทุมมารายงาน
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกพบเกาหลีใต้ลุ้นเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีลงสนาม4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการแข่งขันในกลุ่ม A ระหว่างเม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่จะลงสนามในเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยทั้ง2ทีมต่างคว้าชัยชนะในนัดแรกมาได้ทั้งคู่หากในเกมนี้ทีมไหนเก็บ3แต้มได้จะผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายทันทีสำหรับความพร้อมของทัพจังโก้ตัวหลักทั้งเอดสันอัลวาเรสกองกลางจากเฟนิบาเช่ราอูคิเมเนสกองหน้าที่เพิ่งตกลงย้ายจากฟูแลมกลับไปเล่นให้วูฟแฮมตันซานติอาโกคิเมเนสดาวยิงจากเอซีมิลานยังอยู่ครบแต่จะไม่มีชื่อของเซซ่ามอนเตสกองหลังกัปตันทีมที่โดนใบแดงในนัดเปิดสนามที่เอาชนะแอฟริกาใต้มาได้2ประตูต่อ0เช่นเดียวกับทัพสมขาวตัวหลักทั้งซนฮึงมินกัปตันทีมลีคังอินตัวรุกจากปารีสแซงต์แชร์แมงวางอินบอมมิดฟิลด์จากเฟเยนูดรวมไปถึงโอฮายอนยูที่ยิงประตูในเกมแรกได้ยังอยู่ครบส่วนสถิติการเจอกันก่อนหน้านี้14ครั้งเป็นเม็กซิโกที่ชนะได้8ครั้งเสมอ2ส่วนเกาหลีใต้ชนะ4ครั้งแต่4ครั้งหลังสุดเม็กซิโกชนะ3เสมอ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม A เช็กพบแอฟริกาใต้กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์พบบอสเนียเวลา 2:00 นและแคนาดาพบกาตาร์เวลา 5:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
13: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
12: ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎรได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช

ชการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมีได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

นางสาวอรสมสุทธิสาโคนนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆ ก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้าไปสอนการเขียนเรื่องเล่าจากแดนประหารในนามของโครงการกำลังใจในพระดำริร่วมกับกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานอื่นๆการสอนเขียนสารคดีเริ่มต้นที่บางขวางเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2553ด้วยความสนพระทัยและพระเมตตาเจ้าฟ้าพระองค์นั้นยังเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาประทานประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตรนักเรียนทุกคนตื่นเต้นปลื้มปิติใจกันมากพวกเขาบอกกับพ่อแม่คนในครอบครัวว่าแม้อยู่ในก้นคุกก้นตารางก็ยังได้มีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้น
คือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีโจรคนหนึ่งท่านผู้ฟังก็ถูกผลักลงไปจากหุบเหวเขาเรียกว่าเป็นเหวที่ไว้สำหรับทิ้งโจรเวลามันตกลงไปนะหัวก็กระแทกหินตัวก็กระแทกฟาดกับกิ่งไม้อวัยวะน้อยใหญ่นี่แหลกเป็นชิ้นชิ้นตั้งแต่ต้นลงไปเลยอะบางทีไม่โดนตั้งแต่ตอนต้นๆแต่พอถึงพื้นโบ๊ะแตกตายคาที่เลยท่านผู้ฟังแล้วทำไมเขาถึงโยนมันลงไปอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในในช่วงของนิทานบรรณาเรื่องเล่านิทานธรรมะง่ายๆจากชาดกบ้างธรรมบทบ้างที่จะพาใจก่อนผู้ฟังให้ได้ฟังแล้วใคร่ครวญมองจากมิติมุมต่างๆของทั้งเรื่องราวของทั้งการอุปมาเปรียบเทียบของทั้งหมวดธรรมะที่แทรกอยู่ในเรื่องนั้นๆพอเราได้มีการใคร่ครวญเห็นมุมมองแง่มุมมิติต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมีความรู้ความเข้าใจบางอย่างบางประการทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นดูฟังไปตามทางที่มีองค์แปดอันประเสริฐเป็นทางที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์ได้ซึ่งช่วงนี้เรายังอยู่ในซีรีส์โมฟังเป็นซีรีส์ที่จบในตอนของเรื่องสาวกประเภทแบบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะของท่านเหล่านั้นเหล่านั้นซึ่งในสัปดาห์ก่อนนั้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องของผู้หญิงที่มีความผิดพลาดไปในการดำเนินชีวิตช่วงต้นช่วงแรกแต่ว่าเธอก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติมีมุมมองที่ถูกต้องทำให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มีหลายรูปหลายท่านเลยตัวฟังในวันนี้ก็จะนำเสนอเรื่องของนางกุณฑลเกศีที่ในช่วงวัยรุ่นก็ใจแตกท่านผู้ฟังหลงแสงสีแต่ว่าสุดท้ายก็ปรับเปลี่ยนได้บางคนก็ถูกบังคับที่ว่าใจแตกเนี่ยนะหลงแสงสีไปเนี่ยถูกบังคับให้เป็นโสเภณีก็มีวันนี้ก็จะนำเรื่องของเหล่าโสเภณีต่างๆที่มีการบรรลุธรรมไหลไปตั้งแต่ขั้นสูงสุดอรหันต์ไปจนถึงโสดาบันกันเลยทีเดียวเราจะมีทั้งเรื่องของนางอัมพปาลาเรื่องของนางวิมาลานางอัตกาสีแล้วก็นางสิริมาด้วยประมาเริ่มกันเรื่องของนางกุณฑลเกศีซะก่อนจะมีสองคนที่พ่วงกันอยู่ในเรื่องนี้คือนางกุณฑลเกศีแล้วก็แม่ของท่านพระมหาปันทกแล้วก็จุลปันทกจะมีสไตล์แบบเดียวกันคือในวัยรุ่นก็หลงละเริงไปเรื่องของนางกุณฑลเกศีนั้นเกิดขึ้นที่เมืองราชกฤห์เธอเป็นลูกสาวของเศรษฐีตะมูฟังอายุอานามก็16ปีวัยรุ่นแล้วก็มีความฝักใฝ่ในบุรุษมีความโลเลในบุรุษด้วยความเมาในความเป็นสาวคราวนี้เธอไม่ได้สนใจคนรับใช้ในเรือนล่ะแต่ว่ามีวันหนึ่งระหว่างจากห้องของเธอบนชั้นสูงสุดของบ้านเนี่ยนะมองลงไปก่อนนั้นเห็นโจรคนหนึ่งตะมูฟังเขาจับโจรได้เขาก็จะเอาไปประหารโดยการเอามาประจานเป็นตัวอย่างซะก่อนเอาโจรนั้นก้อนผมออกให้เกี้ยนเลยแล้วก็เอาหวายมามัดมือไพร่หลังแห่ประจานไปทั่วเมือง
ตามถึงสี่แยกตรงไหนก็ตีกรองที่มีเสียงบาดหูให้คนได้ยินแล้วก็ออกมาดูกันว่านี่มันอะไรนี่มันอะไรเขาก็ประกาศโทษของมันแหละว่าอันนี้มันทำความไม่ดีอย่างนี้อย่างนั้นเวลาถูกพาเดินไปก็เคี่ยนไปด้วยตะโกนโทษความไม่ดีของโจรคนนี้ไปด้วยทิดาเศรษฐีผู้นี้ท่านบวังก็ได้ยินเสียงเหล่านั้นน่ะมองดูแล้วก็โอ้เขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ก็เป็นอย่างนี้ไม่รู้ยังไงท่านบวังเกิดชอบพอใจในโจรคนนั้นถึงขนาดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็คงจะด้วยความโลเลความฝักใฝ่ในชายล่ะคงจะมีลักษณะจุดใดจุดหนึ่งที่มันเกิดความรักใคร่ชอบพลอขึ้นมาในที่นี้ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีกรรมเก่าใดๆที่ทำด้วยกันมานะไม่เหมือนเรื่องในสัปดาห์ก่อนของนางปตจราที่นำมาเล่าให้ฟังหรือว่านางสุมิตาที่เป็นภรรยาของนายพรานกุกุฏมิตรเป็นคนละอย่างกันคราวนี้อันนี้คือด้วยความเมาในความเป็นสาวล้วนๆเลยของนางกุณฑลเกสีทีนี้พอเธอเกิดมีความกำหนัดปฏิบัติในโจทย์นี้ขึ้นมาแล้วเธอก็ไม่กินข้าวทุกฝั่งด้วยการที่ไม่กินข้าวแม่ก็เดือดร้อนใจละโอ้ทำไมไม่กินข้าวลูกก็เลยบอกเออจะเอาคนนั้นเป็นสามีโอ้จะเอาโจรเป็นสามีได้ไงเดี๋ยวหาคนอื่นที่มีฐานะใกล้เคียงกันเป็นเศรษฐีเหมือนกันเอาให้แล้วกันไม่ยอมจนแม่นี่ก็พูดไม่ได้แล้วพ่อก็พูดไม่ได้ก็เลยต้องจำใจยอมอันนี้คือพ่อแม่รังแกลูกเลยนะก็เรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันลูกเทพลูกเทวดาแล้วก็เนี้ยพ่อแม่ก็สนับสนุนด้วยเอาโอ้จะให้ลูกตายลูกไม่อยากให้ลูกตายก็เลยเอาเงินพันนึงตำรวจฟังไปยัดให้ตำรวจนะตำรวจได้รับเงินพันหนึ่งแล้วก็เลยเอาคนอื่นมาจับแพ้แทนเอาแล้วก็ปล่อยโจรนี่ให้กับตระกูลเศรษฐีนี่ไปโจรนี่มันก็เข้ามาอยู่ในเรือนของครอบครัวนางกุณฑลเกสีนะโอ้ทำไมอยู่ตกดังข้าวสารโอ้โชคดีสุดๆเป็นโจรอยู่ดีๆถูกเขายัดเงินให้รอดพ้นจากความตายมีคนอื่นมาเป็นแพะแทนให้เออเรายังได้แต่งงานอยู่กับหญิงสาวสวยอยู่ในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยอะไรมันจะโชคดีป่านนี้ทำไมอีกครอบครัวนี้ก็งงๆเหมือนกันนะเออลูกสาวสวยๆเกิดมีความคิดแบบนี้ก็นี่แหละท่านฟังถึงได้ว่าแบบใจแตกจริงๆอ่ะสมัยเป็นวัยรุ่นนะทีนี้พอลูกสาวเศรษฐีในตระกูลนี้ท่านฟังคือนางกุณฑลเกสีนั่นแหละเธออยู่กับสามีใหม่นี่นะก็ได้สองสามวันโจรยังไงก็เป็นโจรท่านฟังลายมันออกมันก็เลยมีความคิดที่มาจะฆ่าเมียนี่เสียเอ้าเพิ่งแต่งงานก็ได้สองสามวันทำไมจะฆ่าเมียแล้วก็นั่นน่ะสิท่านฟังมันเรื่องที่เกี่ยวกับความระแวงนี่แหละเพราะว่าคนที่มีความผิดนะท่านฟังมันจะมีความระแวงมันจะมีความร้อนใจร้อนใจว่าเฮ้ยเขาจะเฮ้ยเราโชคดีขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะฆ่าเราก็ได้เราต้องฆ่าเขาก่อนเนี่ยแนวคิดก็เป็นอย่างนี้พวกโจรคือมีความร้อนใจก็เลยวางอุบายดูฟังโจรที่มาแต่งงานเป็นสามีเนี่ยนะวางอุบายว่าเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับลูกสาวเศรษฐีภรรยาเนี่ยนะก็หลงสามีนี่งมงายเนี่ยดูฟังโอ้สามีเป็นอะไรทำไมกินไม่ได้นอนไม่หลับสามีก็ว่าเนี่ยฉันได้บนบานศาลกล่าวต่อเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจรเอาไว้ว่าถ้าได้ชีวิตนะก็จะมาบนมาแก้บนที่ว่าฉันได้เธอเป็นกู้ร้องเนี่ยเธอมารักฉันได้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าเทพเจ้านี่แหละดนใจโอ้ยโดนต่อมมูเข้าให้ตะบวังเธ
ธอนี่ปิ้งเลยโอ้แน่นอนเลยเนี่ยเรามารักกันได้นี่เพราะว่าเทพเจ้าแห่งภูเขาทิ้งโจ้แน่นอนเลยจัดเลยตำรวจคราวนี้จัดเต็มสามีบอกอะไรเครื่องบูชาอะไรจัดเต็มนะให้เธอเนี่ยแต่งชุดเครื่องประดับให้เต็มที่เลยนะทั้งเครื่องทองเครื่องเงินผ้าอะไรดีๆเอามาใส่ให้หมดอาหารดีๆอะไรต่างๆเอามาให้หมดวางแผนแล้วไงโจรคนนี้ว่าเดี๋ยวฉันจะฆ่าภรรยานี่เสียแล้วก็ขายเอาเครื่องประดับเนี่ยกินดีกว่าแล้วก็หนีไปโดยวางแผนให้เธอนี่แต่งเครื่องประดับชนิดเต็มที่ที่สุดแล้วก็พากันไปหวังพากันไปสู่ภูเขาทิ้งโจรภูเขาทิ้งโจรในฝั่งมีอยู่ที่เมืองราชกฤตคือเป็นภูเขาที่มันจะมีทางลาดขึ้นด้านหนึ่งคือเดินขึ้นไปได้แต่อีกด้านหนึ่งมันเป็นเหวลงไปไม่ขึ้นลงทางเดียวนะไอ้เหวลงไปอีกฝั่งหนึ่งนั่นน่ะเหวแบบปึ้งลงไปเลยมุมฉากลงไปเลยถ้าเผื่อว่าใครตกลงไปตรงนี้แล้วก็กระแทกหินตามหน้าผาฟาดกับต้นไม้หรือไม่ก็ตกถึงพื้นไม่มีต้นไม้นุ่มๆอะไรรองรับกระแทกหินตายแน่นอนมักจะใช้เป็นที่ที่ไว้ประหารชีวิตพวกโจรทำไมต้องทำอย่างนั้นบูฟังทำไมไม่เอาปืนยิงเอาลูกศรยิงเอาดาบฟันตายไปเลยเพราะว่าคนสมัยนั้นตำรวจมีส่วนหนึ่งที่เขาแบบว่าไม่อยากจะฆ่าไม่อยากจะฆ่าด้วยกันแบบฉันต้องลงมือเองเพราะว่ามันรู้สึกบาปกรรมแบบมันมีความละอายอยู่จุดหนึ่งนะแต่ว่านี่มันโทษประหารเนี่ยให้ทำไงโอ้ดังนั้นก็ให้มันตายเองแล้วกันเดี๋ยวจะอดข้าวตายก็ใช้เวลานานอ้าวถ้าโทษประหารอย่างนี้ก็ให้ตกเหวตายซะเขาก็เลยมีการประหารด้วยวิธีเอาไปทิ้งที่หุบเขาทิ้งโจรในมันตกลงไปเองตายก็รู้สึกผิดน้อยหน่อยแต่ก็ตายอยู่ดีเอามีวิธีการลงโทษแบบนี้ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ไม่ตายนะเพราะว่าตกมาแบบท่าไหนใดๆยังไงอย่างหนึ่งกระแสลมบ้างหรือพุ่มไม้กิ่งไม้บ้างเนี้ยก็เลยมีพวกที่รอดก็มีพวกที่รอดนี่ก็เลยมีคำพูดที่พูดถึงว่าเทพเจ้าแห่งหุบเขาทิ้งโจรนี่มาช่วยฉันเอาไว้สายหมู่ก็มาทันทีระหว่างมีการบูชาตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีเรื่องเล่าในนิทานชาดกก็มีนะว่าบางสมัยพระพุทธเจ้าไปเป็นโพธิสัตว์เคยเป็นลูกเทวดาอยู่ที่หุบเขาทิ้งโจรเห็นเหตุการณ์ต่างๆได้ๆก็มีเรื่องนี้ก็มีเห็นท่านผู้ฟังเรื่องนางกุฎนเจสีพูดถึงรูปเทวดาแต่ว่ารูปเทวดาเหล่านั้นท่านก็ไม่ได้จะมาบันดาลอะไรก็ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเรื่องที่เขากู่กันขึ้นมาทีนี้พอเธอถูกสามีหลอกแล้วคราวนี้แต่งตัวเต็มที่นะก็เอาของบูชาเลยเต็มที่พากันมาสู่หุบเขาทิ้งโจรทีนี้กลัวว่าถ้าตัวเองมีพวกน้อยพวกบริวารลูกน้องอะไรต่างๆมากก็จะเสียเปรียบได้ฝ่ายโจรก็เลยบอกให้พวกบริวารทั้งหลายเนี่ยรอที่เชิงเขาแล้วขึ้นไปกับภรรยาสองคนนั่นแหละไปที่บนยอดเขาคือฝั่งจุดที่จะเป็นเหวแล้วตรงนี้ไปกันสองคนก็ถือเครื่องบูชาเท่าที่จะถือไปได้เพราะว่าด้วยหมายจะเอาเครื่องประดับต่างหากไม่ได้จะเอาของกินที่เธอใส่อยู่กับตัวพอไปถึงจุดที่เป็นเหวแล้วคราวนี้ไม่บูชาแล้วมาด้วยเจตนาที่จะฆ่าเมียไม่บูชาใดๆแล้วบอกเมียเลยว่าวันนี้ฉันจะฆ่าเธอเมียก็งงดิเอ้าตอนนี้ฉันช่วยเธอมาจากตอนที่จะถูกฆ่าจับเป็นโจรนะแล้วนี่เธอทำไมเธอจะมาฆ่าฉันไม่แล้วฉันจะฆ่าเธอสามีก็บอกโจรบอกเอ้าก็เ
ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่เธอยังจับฉันเรียกค่าถ่ายก็ได้นะไม่ฉันจะไม่เรียกค่าถ่ายเดี๋ยวพวกนั้นบุกมาฉันสู้ไม่ได้เอาดังนั้นเธอก็ให้ฉันเป็นทาสก็ได้เป็นทาสีฉันก็อยู่รับใช้เธอไม่เดี๋ยวเธอแอบหนีไปบอกพ่อแม่ฉันก็ซวยอีกฉันจะฆ่าเธออย่างเดียวมันก็ของเครื่องประดับนี้เธอก็เอาไปก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวถูกตามตัวคือยังไงมันจะฆ่าจะหวังสามีจะฆ่าภรรยานะโจรนี่จะฆ่าลูกของเศรษฐีโอ้ยเธอจึงเพิ่งคิดได้ท่านผู้ฟังเราทำคุณบูชาโทษเรานิวสารหลงรักชายคนนี้ด้วยอะไรบางประการนั่นแหละพอหลงรักแล้วด้วยความเมาเมาในความเป็นสาวโลเลในบุรุษฝักใฝ่ในบุรุษเมางี้ช่วยเข้ามาแล้วอ้าวตอนนี้เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วเพิ่งจะตื่นนะบุฟังเมาเนี่ยคือมันไม่ตื่นมันหลับอยู่มึนอยู่แต่ว่าพอความจริงปรากฏโพธิ์ธรรมคุณบูชาโทษในการที่ว่าเราคบกับคนไม่ดีไม่คิดว่าจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีโอ้นี่เป็นกรรมหนักเราจึงมีความคิดนี้ท่านผู้ฟังบอกว่าปัญญาไม่ได้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การแกงกินที่แท้สร้างมาเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาเธอก็ไม่ใช่คนโง่นะท่านผู้ฟังมีปัญญาอยู่แต่เพราะว่าเมาจึงทำให้ปัญญานั้นน่ะแทนที่จะเอาไปใช้ในการหลุดพ้นใช้ให้เกิดความมั่งคั่งมีทรัพย์มีตาที่หนึ่งมีตาที่สองมีตาที่สามปัญญาคือดวงตานะตาที่หนึ่งให้เห็นทรัพย์ตาที่สองให้สร้างกุศลตาที่สามเห็นอริยสัจสี่ได้ปัญญานั้นมันเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาไงแต่ทีนี้พอตื่นขึ้นแล้วเนี่ยดวงตาปรากฏเธอจึงคิดวิธีเอาตัวรอดได้ท่านผู้ฟังคือคนที่มีปัญญาในทางที่ไม่ดีมาก่อนเนี่ยนะทีนี้พอรู้ตัวแล้วเรารู้ตัวนี่คือมีสติมาแล้วว่าปัญญาเราเกินไปละคุณเพิ่มศรัทธาคุณเพิ่มความเพียรขึ้นให้มันเหมาะสมสมดุลกันแล้วอินทรีย์ห้าแก่กล้านี่ปัญญาที่ไม่ดีน้ำพริกกลับเป็นปัญญาที่ดีเอาตัวรอดได้ทันทีตั้งวางแก้สถานการณ์ได้ทันทีที่ฟุ้งซ่านปุ๊บจิตเป็นสมาธิทันทีที่คิดมากบ้าบอนั่นนี่ปุ๊บเห็นทางออกทางรอดทันทีเธอจึงออกอุบายขึ้นตั้งหวังว่าโอ้ทั้งในวันนี้ฉันจะตายเนี่ยฉันขอไหว้พี่ซะก่อนแล้วขอกราบพี่ทางข้างหน้าข้างซ้ายข้างขวาข้างหลังนี่ไล่กราบไปเนี่ยคือจากข้างหน้าก่อนไปข้างขวาข้างหลังเพื่อมาข้างซ้ายนะบนไปอย่างนี้โดยการกราบนี่ก็ให้เขายืนเฉยเฉยใช่ไหมแล้วก็กราบไปสามีก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมจะมากราบกันตอนนี้เธอนี่โง่ที่สุดเลยถูกหลอกป่านนี้ยังจะกราบกรานฉันอีกสาใจเล็กๆแต่ด้วยความประมาทด้วยปรากฏว่าพอกราบไปข้างหลังสามีก็ชะล่าใจโจรชะล่าใจว่าโอ้ดูมันไม่ทำอะไรเราแต่ทีนี้พอมาถึงข้างซ้ายปุ๊บก็เป็นข้างที่เขาไม่ถนัดเธอก็เลยล็อกแขนเข้าข้างซ้ายจับคอเขาด้วยใช้มือขวาจับคอเอาแขนรัดข้างซ้ายล้วงตรงจักรแล้ด้านหลังวุบเวียงสามีโจรนี่ร่วงหล่นลงเหวเลยนางก็ไม่ใช่ไม่มีกำลังนะเวียงปุ๊บลงเหวนี่ไม่กระแทกกับขอบหน้าผาเลยด้วยซ้ำทีเดียวลงถึงพื้นแตกปึ้มกะโหลกกันละแตกแขนขานี่ก็วิ่นออกคนละทิศละทางตายคาที่เลยท่านผู้ฟังตายคาที่ตรงนั้นน่ะปรากฏมีลูกเทวดาอยู่ที่ต้นไม้บนยอดของภูเขาทิงโจรเห็นเหตุการณ์นี้นะอุทานขึ้นเธอก็ได้ยินเสียงนี้ด้วยนางกุฎลเกสีบุรุษนั้นเป็นบัณฑิตในที่ทุกสถานก็หาไม่แม้สตรีผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ก็เป็นบัณฑิตไ
ในที่นั้นนั้นเธอก็ได้ยินคำนี้ทั้งฟังได้ยินแล้วโอ้เราจะทำยังไงชีวิตเราต่อจากนี้ถ้าเราจะกลับบ้านโอ้พ่อแม่นี่ใส่เต็มที่แน่นอนเอาไปเอาสามีมาแล้วสามีหายไปไหนมันก็จะว่าเราต่างๆนานาแล้วถ้าเราจะบอกว่าเออสามีต้องการฆ่าฉันโอ้คนที่ไหนมันจะมาเชื่อเราก็เลยไม่กลับบ้านแล้วคราวนี้ก็ไปอยู่สำนักใดๆที่มีอยู่ในเมืองราชกฤห์นั่นแหละเมืองราชกฤห์นี่เขาก็มีสำนักใดๆเยอะแยะแต่ว่าใดๆนี่ก็คือหมายถึงสำนักของพวกปริพาชกเดรธีใดๆเยอะแยะก็เลยไปขออยู่กับพวกปริพาชกกลุ่มหนึ่งที่อาศรมของเขาอยู่ไปอยู่มาก็เลยบวชอยู่กับเขาด้วยบวชอยู่กับเขาด้วยก็เรียนอะไรต่างๆของเขาด้วยเรียนอะไรต่างๆของเขานี่ก็เรียนวาทะที่จะโต้กันเหมือนการตั้งค่ายคนทางภาษาการโต้วาทะเธอก็หากินด้วยวิธีแบบนี้ก็คือการโต้วาทะแล้วมีใครศรัทธาก็เอาเงินให้แต่ก็อยู่อย่างนี้ไปเป็นนักบวชแบบประเภทหนึ่งเรียกว่าปริพาชกเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าปริพาชิกาโดยรูปแบบการท้าประลองคำพูดของตัวนั้นก็จะใช้กิ่งว่ามาปักไว้ที่กองทรายหรือกองดินจุดใดจุดหนึ่งที่จะเป็นที่สังเกตได้แล้วถ้าใครมาทำกิ่งนี้ให้ล้มหรือให้เคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าจะมาประลองวาทะกันด้วยเหตุนี้เธอก็จึงมีชื่อว่าชัมพุปริภาชิกาคือการใช้กิ่งว่ากิ่งว่าคือชัมพูนั่นเองมีคราวหนึ่งที่ท่านพระสารีบุตรสังเกตเห็นกิ่งว่านี้ที่พวกเด็กๆก็มาเล่นกันอยู่บริเวณนั้นตรงประตูเมืองพอดีแล้วก็เลยบอกให้เด็กนี่เอากิ่งว่ามามันจะโต้บาทะกับนางชัมพูปริภาชิกานี่แหละจึงได้โต้บาทะกันการโต้บาทะของท่านพระสารีบุตรกำลังปริภาชิกานี้คือถามด้วยปัญหาพันหนึ่งคือถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้ถามเรื่องโน้นท่านนี่ตอบได้หมดตอบได้หมดตอบได้หมดสิบคืออะไรห้าคืออะไรสองคืออะไรตอบได้หมดภาษาริบุตรโต้ได้หมดนั่นคือคำถามทางชาวปัญญาอย่างไรอย่างไรคำถามกวนยังไงยังไงท่านตอบได้หมดจนนางปริภาชิกานี้เธอไม่มีอะไรจะถามแล้วเพราะว่าที่เธอเรียนมารู้มานี่มีแค่นี้คราวนี้ก็เลยเป็นคำถามของท่านพระสารีบุตรบ้างแต่คำถามนี้คือพุทธมนต์คืออะไรคือมันมาจากคำถามที่ว่าที่เป็นพันๆเนี่ยสามคืออะไรสิบคืออะไรแล้วหนึ่งคืออะไรหนึ่งเดียวนี่คืออะไรหนึ่งเดียวคืออะไรก็คือพุทธมนต์นั่นแหละใช่ไหมแล้วพุทธมนต์คืออะไรก็อยากรู้พุทธมนต์บ้างโอ้ถ้าจะรู้พุทธมนต์นี่ปริภาชิการู้ไม่ได้ต้องบวชซะก่อนนางก็เลยมาบวชเป็นภิกษุณีชื่อว่ากุณฑลเกสีหลังจากบวชแล้วในเวลาไม่นานระหว่างประมาณสักไม่ถึง7วัน2 3วันเธอก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายจากหญิงที่ใจแตกในคราววัยรุ่นจนกระทั่งได้โจรเป็นสามีถูกโจรคิดจะทำร้ายด้วยซ้ำเธอรอดจากภัยนั้นมาได้สู้ชนะมาได้ประมาณภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เธอจึงมีความรู้ความเข้าใจข้อนี้ตั้งหวังว่าโอ้การสู้ชนะคนอื่นๆหรือเอาชนะภัยใดๆมันไม่เท่ากับเอาชนะกิเลสนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าสู้กับคน 1,000 คนจำนวน 1,000 ครั้ง

ไม่สู้เอาชนะตัวเราเองคนเดียวดีกว่าเป็นคาถาธรรมบทอันหนึ่งธรรมบังที่มีเรื่องราวมาจากภิกษุณีที่ชื่อว่ากุณฑลเกสีนี่แหละที่เธอได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติจนกระทั่งมาบรรลุธรรมในวัยต่อมาได้มีเรื่องที่อยากจะพ่วงเข้าไปด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของนางกุณฑลเกสีนั่นก็คือแม่ของพระภิกษุที่ชื่อว่ามหาปันทกแล้วก็จุลปันทกที่เป็นลักษณะเดียวกันที่ว่าในตอนวัยรุ่นเป็นสาวนั้นได้หลงไปกับบุรุษที่เป็นคนใช้ในเรือนของตนจนกระทั่งมีลูกสองคนคือมหาปันทกกับจุลปันทกซึ่งภายหลังทั้งสองรูปนี้ก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสองรูปแต่ว่าในตำราคัมภีร์นั้นไม่ได้บอกว่าคุณแม่ของท่านนั้นได้บรรลุธรรมด้านใดๆหรือไม่คือเพราะว่าหลังจากที่หนีไปกับคนใช้ในเรือแล้วแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกนี่ก็ไม่ได้มาเจอคุณพ่ออีกเลยนะคือมีแต่ส่งลูกสองคนมาให้ไปอยู่กับคุณตาก็ไม่ได้บอกว่าได้บวชได้เจอกันหรือบรรลุธรรมอย่างไรอย่างไรก็เลยนำมาใส่ไว้ด้วยกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนอกจากเรื่องของนางกุณฑลเกสีแม่ของท่านมหาปันทกกับจุลปันทกแล้วยังมีเรื่องของโสเภณีอีก4คนด้วยกันนั่นคืออัมพปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัมพยะนางอัฏฐกาสี3รูปนี้ภายหลังได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็โสภณีคนที่4นั้นก็คือนางสิริมามีเรื่องของนางสารวดีด้วยแล้วยังมีคนที่พ่วงเข้าไปด้วยคือนางสารวดีเราไล่กันไปทีละคนละคนท่านผู้ฟังเรื่องของนางอัมพปาลานี่ก่อนเพราะว่าเธอเป็นไพโอเนียร์เลยและเป็นคนแรกที่ให้มีอุตสาหกรรมการค้าประเวณีมีเรื่องราวของเธอที่ปรากฏอยู่ตั้งแต่ในพระวินัยปิฎกก็มีจริยาปิฎกคุตกนิกายก็มีเถรีคาถาคุตกนิกายก็มีข้าพเจ้าก็จะรวบรวมมาเป็นอันเดียวกันเลยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมอันนี้ท่านผู้ฟังคือมาจากพวกเจ้าลิชวีที่ประกอบมีพวกเจ้าลิชวีด้วยกันเองนั่นแหละที่พอใจในเธอผู้นี้ซึ่งเธอผู้นี้ก็เป็นเจ้าเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นพวกเจ้าลิชวีเหมือนกันนั่นแหละแต่เธอนี่สวยมากความงามของเธอนี่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นน้องๆของเทวดาเท่านั้นเองเวลาเขาจะอธิบายความสวยงามเนี่ยนะเขาจะอธิบายอย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าอะไรที่มันควรจะโค้งก็โค้งที่ควรจะตรงก็ตรงที่ควรจะขาวก็ขาวที่ควรจะดำก็ดำไม่สูงนักไม่ต่ำนักสีผิวไม่ดำนักไม่ขาวนักทั้งเล็บทั้งมือทั้งผมทั้งใดๆโอ้สวยงามมากสวยงามมากจนกระทั่งว่าพวกเจ้าลิชวีทุกคนเขาก็อยากได้หมดอยากได้เป็นภรรยาของฉันอยากได้เป็นภรรยาของฉันตกลงกันไม่ได้ก่อนนี้สู้กันนะถึงขนาดว่าจะลงมือลงไม้กันสู้กันโอ้ยพวกผู้ใหญ่เขาก็มองแล้วก็ว่าเอ้ยเราจะมาฆ่ากันเองด้วยพวกกันเองนี่มันไม่ถูกนะแล้วจะทำยังไงเอางี้แล้วกันก็แบ่งๆกันอ่ะนะ7วันนี้15วันนี้ก็อยู่คนนี้อีก7วันหนึ่ง15วันหนึ่งก็อยู่คนหนึ่งแบ่งๆกันไปอ่ะนะเพื่อที่จะระงับอธิกรณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่เจ้าลิชวีอนุมัติโดยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะว่าเด็กมันทะเลาะกันแล้วไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่นั้นมาเพราะฉะนั้นแสดงว่านางอัมพปาลาจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้จะยินยอมในการที่จะต้องมาเป็นนางคณิกาคืออยู่ชั่วขณะกับผู้ชายคนนั้นบ้างชายคนนี้บ้างนะแต่นี่คือเป็นการโหวตในสภานะทุกฝั่งระบบพวกเจ้าลิชวีนี่เขาปกครองกันด้วยระบบสภาคือไม่ได้ว่าอุปโลกกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งให้ขึ้นเป็นใหญ่เหนือคนอื่นๆมีอำนาจป

0: ครองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าประชุมกันตกลงกันอยู่ในที่ประชุมก็คือเป็นระบบสภานั่นเองแล้วก็ระงับเรื่องราวตรงนี้เป็นต้นเหตุจึงมีวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาทำให้เธอนั้นก็เป็นโสเภณีไปโดยปริยายแล้วคนที่มาอยู่กับเธอนี่ก็หลงแบบหัวปากหัวปำคนหลงหัวปากหัวปำทุกฟังก็บำรุงบำเรอเธอทุกอย่างทั้งเงินทองคือไม่ว่าคือมันจะมีช่วงที่พีคใช่ไหมพีคก็กับผู้ชายกลุ่มนี้คนนี้นะพอเขาพอแล้วต้องเปลี่ยนคิวบ้างกับไปคนนั้นผู้ชายคนที่หลีกไปทำงานก็ไปหาหญิงอื่นอย่างนี้ก็เลยแบบเจอคนหลากหลายประเภทหลายแปลงแต่พวกกษัตริย์พวกกษัตริย์พวกเจ้าเจอหมดพวกขุนนางก็ราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ด้วยแต่ทำไมเธอเนี่ยเป็นผู้ที่มีเส้นสายมีอำนาจมีเงินทองมีบริวารและความสวยงามของเธอนี่ก็โอ้โหเบอร์หนึ่งอะทำไมก็มีที่ดินเนาะมีที่ดินมีคนรู้จักมากมีชื่อเสียงชื่อเสียงของเธอนี่ดังข้ามเมืองไปจนถึงเมืองราชคฤห์ไปจนถึงเมืองนั้นเมืองนี้และอยากจะยนต์โฉมของนางถึงขนาดว่าพระเจ้าพิมพิสารนะได้ก่อมาอยู่กับเธออยู่วาระ 1-2 สัปดาห์ด้วยกันจนกระทั่งว่ามีลูกด้วยกันลูกนี้ก็ชื่อว่าวิมละกนธัญญะซึ่งภายหลังก็ได้บวชเป็นพระภิกษุแล้วก็บรรลุธรรมไปมีลูกกับพระเจ้าพิมพิสารด้วยด้วยความที่เธอมีทั้งเงินทองทั้งชื่อเสียงทั้งที่ดินเธอก็เคยได้ถวายวัดถวายที่ของเธอให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาชื่อว่าอัมพปาลีวันคือส่วนของนางอัมพปาลีซึ่งนี้ก็เป็นต้นแบบของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถนนพระพลาชัยที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าวัดใหม่ยายแฟงชื่อเต็มๆจริงๆก็คือวัดคณิกาผลก็คือคุณยายแฟงนี่แหละที่เป็นโสเภณีจะได้บริจาคทรัพย์บริจาคที่สร้างวัดแห่งนี้ไว้เป็นพุทธบูชาก็ทำตามแบบของนางอัมพปาลาที่ได้ถวายที่ดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาแล้วในที่สุดนางอัมพปาลาเนี่ยก็ได้บวชเป็นภิกษุณีด้วยชื่อเสียงทั้งอำนาจเงินทองของเธอก็จึงเป็นต้นแบบให้เมืองอื่นๆเนี่ยก็มีรูปแบบของการบริการแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังไล่ไปเลยตั้งแต่เมืองพิมพิสารใกล้ๆกันหลังจากที่พระเจ้าพิมพิสารได้ไปใช้บริการของเธอแล้วมีลูกด้วยกันด้วยนะชื่อว่าวิมละกนธัญญะอย่างที่ว่าก็เอารูปแบบนี้มาใช้ที่เมืองราชกฤห์บ้างเมืองราชกฤห์ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนสวยแต่คนสวยคนหนึ่งของเมืองราชกฤห์ก็คือนางสาราวดีแต่งตั้งให้โดยพระเจ้าพิมพิสารเลยซึ่งนางสาราวดีเนี่ยคือก็สวยอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นคนอาจจะไม่ค่อยมาใช้บริการเพราะว่าร่วมสมัยกันกับนางอัมพปาลาทำไมใครๆก็แห่ไปใช้บริการทางนู้นใช่ไหมทางนี้ก็เลยอาจจะแบบซบเซานิดหนึ่งแต่แต่ละก็ตามลูกของนางสารวดีสวยไม่แพ้กันคือนางสิริมาท่านผู้ฟังนางสิริมานี้เป็นหญิงคณิกาเหมือนกันนั่นคือแม่เป็นโสเภณีใช่ไหมลูกก็เลยแต่เป็นลูกชายเขาก็ไม่เอาแล้วลูกชายของนางสารวดีก็คือหมอชีวกก็ถูกเอาไปทิ้งโชคดีไปเจอโดยเจ้าชายอัปยะแล้วเจ้าชายอัปยะนี่ก็เป็นลูกของนางคณิกาเหมือนกันชื่ออัปยามาตาชื่อว่าวิมลาเดี๋ยวเราไล่กันตามตามหลายดีกว่าแต่ถ้าเอานางพระปาลาขึ้นมาเป็นต้นของเราโสเภณีที่สองเบอร์ถัดมานี่ก็จะเป็นนางวิมลาที่อยู่เมืองอุเชนีแคว้นอวันตีแล้วก็รูปแบบจากเมืองเวสาลีนี่แหละมามีบริการแบบนี้โดยพระเจ้าพิมพิสารก็เคยไปใช้บริการเหมือนกันท่านผู้ฟังพระเจ้าพิมพิสารนี่ก็ไปใช้บริการหลายที่แล้วอ้าวคราวนี้ที่ กับนางวิมาลาเมืองอุเชนีได้ลูกชายท่านผู้ฟังชื่อว่าอัปยะยังมีเรื่องราวของเจ้าชายอัปยะเหนืออัปยะราชกุมารอยู่หลายๆพระสูตรเลยในมัชฌิมนิกายก็มีในพระวินัยปิฎกก็มีเราได้มาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆกับพระพุทธเจ้าซึ่งเจ้าชายอัปยะนี่ก็คือเป็นลูกของนางวิมาลาอัปยะมาตาอัปยะมาตาคือแม่ของเจ้าชายอัปยะนี่แหละที่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการรบด้วยกองพลรถรู้ส่วนต่างๆของรถรถราชรถรถที่เป็นรถศึกสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วทั้งแม่ทั้งลูกนี้ท่านผู้ฟังคือตัวลูกก่อนว่าเจ้าชายอัปยะนี่นะคือนี่จากว่าตัวเองเกิดจากคุณแม่ที่เป็นโจเปนีเนาะแต่ว่าพ่อนี่ก็ชุบเลี้ยงมาก็จะเป็นเจ้าชายนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ขึ้นครองราชย์เพราะว่าไม่ได้อภิเษกขึ้นพอมาภายหลังพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อแล้วเนี่ยนะขึ้นเป็นพระราชาขึ้นแทนเนี่ยตัวเองนี่เสียใจมากเจ้าชายอัปยะนี่นะเสียใจจนกระทั่งแบบโอ้ยไม่อยู่แล้วครองเรือนบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชนะเจ้าชายอัปยะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปแจ้งข่าวนี้ให้คุณแม่ทราบคือนางวิมาลานางวิมาลานี่ก็บวช ด้วยที่เป็นโสเภณีคนที่สองถัดจากนางอัปปาลาที่ได้บวชเป็นภิกษุณีในภายหลังก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยคือลูกก็พาแม่บรรลุทำได้นี่คือเรื่องของนางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะที่ได้บวชเป็นภิกษุณีแล้วก็บรรลุธรรมด้วยจะมีคนที่สามเธอผู้นี้อยู่ที่เมืองพาราณสีชื่อว่านางอัฏฐกาสีที่ชื่อว่าอัฏฐนั้นเพราะว่าเธอสวยมากจนกระทั่งการประมูลนี่ราคาเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ต้องการใช่ไหมเพราะนั้นต้องการแล้วทำไงอ่ะก็ต้องเป็นการประมูลทีนี้ประมูลจนกระทั่งราคาสูงจนโอ้โหมันซื้อไม่ไหวทำไงอ่ะก็เลยต้องงั้นเอารถจ่ายจริงๆเอาจ่ายครึ่งเดียวโอ้จ่ายครึ่งหนึ่งก็เลยเป็นที่มาตรงชื่อ นี่แหละอัฏฐะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งกึ่งของที่เอาเต็มๆ เป็นหญิงบริการอยู่ที่เมืองกาสีก็เลยตั้งชื่อว่าอัฏฐกาสีลักษณะของนางอัฏฐกาสีแล้วก็นางอัปปาลานี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งบุฟังคือในเถรีคาถาที่เธอได้กล่าวเรื่องของตนเองเอาไว้นี่เธอได้กล่าวข้อความไปตรงบุฟังที่เหมือนกันเลยทั้งสองท่านนี้บอกว่าในชาติก่อนๆที่ได้มาเป็นโสเภณีในชาติปัจจุบันนี้ของเธอนั้นเนี่ยว่าชาติก่อนนี่ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีว่าเป็นหญิงแพทย์สยาตัวนางอัปปาลาได้พูดในทำนองที่ตำหนิภิกษุณีที่เธอได้บ้วนน้ำลายลงที่หนึ่งโดยภิกษุณีรูปนั้นเป็นภิกษุณีอรหันต์ด้วยนะในสมัยของพระพุทธเจ้าสิกขีแต่ว่าอ้าวหญิงแพทย์สยาที่ไหนเนี่ยมาถุยน้ำลายลงตรงนี้นั่นโอ้หรือเป็นกรรมเลยทำให้เธอต้องไปตกนรกตกอยู่นานด้วยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาเกิดเป็นหญิงแพทย์สยาในชาติสุดท้ายของเธอก็คล้ายๆกับนางอัฏฐกาสีที่ในชาติก่อนก็ได้เคยไปตำหนิภิกษุณีที่เป็นพระอรหันต์อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแต่ว่าเธอเป็นหญิงแพทย์สยาอย่างเงี้ยนะโดยบาปกรรมนั้นก็ไปตกนรกเหมือนกันแล้วก็มาเกิดในตระกูลเศรษฐีอยู่ในเมืองกาสีแล้วเขาก็เลยจัดให้เธอเป็นนางคณิกาโสเภณีซะและด้วยความที่ว่าเธอสวยมากใครๆก็ต้องการเอารูปแบบจากนางอัปปาลานี่มาใช้ที่เมืองกาสีด้วยมีเรื่องที่น่าสนใจอันหนึ่งเกี่ยวกับนางอัฏฐกาสีก็คือว่าพอเธออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเธอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะไปบวชทีนี้ตอนเธอจะไปบวชเนี่ยเธอก็จะเดินทางไปอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตอนนั้นจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีซึ่งมันไกลกันมากเพราะแค่ปัจจุบันเนี่ยเรานั่งรถขับรถไปเนี่ยต้อง10 ชั่วโมงนะดูฟัง โอ้แล้วเดินเท้านี่มันต้องผ่านป่าผ่านดงอะไรต่างๆทีนี้พอจะเดินทางไปมีพวกคนที่เขาทราบเนี่ยว่าเธอจะไปบวชเนี่ยนะก็เลยไปดักซุ่มอยู่ระหว่างทางดักซุ่มเพื่อที่จะปล้นทำร้ายหรือว่าจะฉกฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละพอเธอทราบข่าวว่าอุ้ยมีคนมาดักซุ่มอยู่ทำยังไงอ่ะก็เลยส่งทูตไปเลยส่งทูตไปหาพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยจะขอบวชได้ไหมแต่ทำยังไงแต่จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นผมหวังว่าอนุญาตให้ภิกษุณีบวชคืออุปสมบทโดยใช้ทูตได้นะคือเพราะว่าภิกษุณีนี่ต้องบวชในภิกษุณีสงฆ์รอบหนึ่งแล้วจะสำเร็จได้ก็ต้องบวชในภิกษุสงฆ์อีกรอบหนึ่งต้องบวชสองรอบโดยก่อนจะมาเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องเป็นสิกขามานาเป็นสามเณรีใดๆมาก่อนทีนี้เธอผ่านเกณฑ์ทั้งหมดมาแล้วล่ะเหลือแค่ว่าจะต้องไปบวชกับภิกษุแล้วก็เลยทำให้พระพุทธเจ้าอนุญาตโดยมีเธอเป็นต้นบัญญัติขึ้นมาทีนี้อนุบัญญัติต่างๆก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจากการที่ว่าตอนแรกมีภิกษุเป็นทูตไม่ได้ไม่อนุญาตแล้วก็มามีสิกขามานาสามเณรีแล้วก็ยังมีสามเณรเป็นทูตเหล่านี้ไม่ให้ไม่ให้เดี๋ยวต้องมามีภิกษุณีที่ไม่ฉลาดเป็นทูตก็ไม่ได้นั่นก็ต้องเอาภิกษุณีที่ฉลาดมาเป็นทูตในการอุปสมบทให้กับภิกษุณีในฝ่ายภิกษุสงฆ์หมู่ภิกษุเนี่ยได้นี่ก็เป็นการอนุญาตเฉพาะฝ่ายของภิกษุณีและในที่สุดนางอัฏฐกาสีที่เป็นภิกษุณีนั้นเธอก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้นี่คือภิกษุณีสามรูปที่บวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์มีพื้นเพมาจากความเป็นโสเภณีมาก่อนคือนางอัมพาปาลานางวิมาลาที่เป็นแม่ของเจ้าชายอัปยะและนางอัฏฐกาสีแล้วคนสุดท้ายท่านผู้ฟังคือเรื่องของนางสิริมาแล้วสิริมานั้นเป็นลูกของแม่สารบดีซึ่งสารบดีอันนี้ไม่ได้เป็นญาติใดๆกับนางอัมพปาลานะแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยที่พระเจ้าพิมพิสารแต่งตั้งขึ้นในเมืองราชคฤห์ด้วยความสวยของเธอแต่ว่ามาในจังหวะที่ไม่เหมาะนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นอัมพปาลายังฮอตอยู่เธอก็เลยไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่แต่พอลูกของเธอนางสิริมานี่โอ้อัมพปาลานี่เขาหมดยุคแล้วมาถึงเจนถัดมานี่ก็คือนางสิริมาเธอฮอตมากความฮอตของเธอนั้นก็ดูตามมูลค่าที่เขาจะต้องจ่ายในการที่จะให้ได้อยู่กับเธอ1วันต่อมูลค่าในสมัยนั้นก็คือ 1,000 กหาปณะซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียวเรื่องของเธอที่มาสู่ในทางธรรมะได้ก็เพราะว่ามีกัลยาณมิตรที่ชื่อว่านางอุตรานางอุตรานั้นจริงๆก็ไม่ได้ว่าจะมาเป็นกัลยาณมิตรใดๆกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าดันไปแต่งงานอยู่ในเรือนของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฐินางอุตรานั้นก็เลยไม่ได้ทำบุญไม่ได้ให้ทานไม่ได้ฟังธรรมใดๆเลยคุณพ่อเห็นนี่ก็โอ้สงสารลูกก็เลยทำยังไงล่ะเอาเงินให้15,000คุณฟังเอาเงินให้15,000บอกว่าเอานี่จะออกพรรษาแล้วเหลืออีก15 วันให้จ้างใครมาอยู่กับสามีแทนก็แล้วกันแล้วตัวเองก็จะได้ฟังธรรมรักษาศีล15 วันสุดท้ายก่อนได้จอกพรรษาจังหวะนี้แหละที่นางสิริมาจึงเข้ามาได้เกี่ยวข้องกับนางอุตราเพราะว่านางอุตรานั้นก็ได้ไปใช้บริการของนางสิริมาท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่ว่าผู้หญิงจะไปหาผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาอยู่กับสามีของตัวเองแทนใช่ไหมล่ะเออเนี่ยเรื่องมันปรากฏขึ้นแล้วก็แปลกอยู่เหมือนกันสามีก็ไม่ว่าอะไรแล้วเออดีเหมือนกันมีผู้หญิงคนอื่นมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองทำอะไรนางอุตราก็เตรียมอาหารดูแลเครื่องใช้นิมนต์พระมาใส่บาตรผ่านไป7 วัน10 วัน15 วัน สามีก็เห็นแล้วก็แปลกใจว่าอุ้ยภรรยาของเราทำไมเป็นถึงได้ขนาดนี้ภรรยานี่ก็คือนางอุตรานะก็เลยหัวเราะแบบเยาะเย้ยขึ้นนางสิริมาที่อยู่กับเศรษฐีนี่ได้15วันนี่นะก็สงสัยว่านี่ชายที่เราอยู่ด้วยมา15วันไม่ได้จะเคยหัวเราะแบบนี้หัวเราะเรื่องอะไรนี่เห็นว่าหันไปมองทางนางอุตรานางสิริมาก็เลยโกรธก็ให้ละวะแหนเธอคนนี้ทำไมจะมาทำอย่างนี้ไม่พอใจขึ้นนะก็เลยจะถือเอาสิ่งใดๆไปประทุษร้ายนางอุตราแต่ว่านางอุตราเนี่ยเธอไม่ได้มีจิตคิดประทุษร้ายกับนางสิริมาเลยแต่นี้ตอนนั้นเพราะว่าด้วยความมาปรากฏของนางสิริมาตอนนั้นที่ว่าเป็นหญิงคณิกานะอยู่ชั่วขณะทำให้อุตราเนี่ยได้สามารถที่จะฟังธรรมเห็นสมณะเตรียมอาหารถวายพัดต่างๆคิดกับนางสิริมาเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนสหายมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันไม่ได้คิดโกรธเคืองอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ำใจได้เลยทำให้สิ่งที่จะนำไปประทุษร้ายที่นางสิริมานำมานะนั่นก็คือเนยใสที่กำลังเดือดพร่านที่เขาเตรียมไว้สำหรับกำลังทำขนมนี่นางสิริมาเนี่ยเข้ามาเสร็จปุ๊บตักเนยใสเดือดพร่านหนึ่งกระบวยจะไปราดรสนางอุตรานางอุตราด้วยจิตที่ไม่คิดประทุษร้ายมีแต่เมตตาแผ่ไปนี่ทำให้สิ่งที่มาประทุษร้ายนั้นกลายเป็นไม่ประทุษร้ายกลายเป็นไม่อันตรายกลายเป็นไม่มีภัยอันนี้เป็นอนิสงส์ของเมตตาท่านผู้ฟังที่ทำให้สัตว์ราก็ดีอาวุธก็ดียาพิษก็ดีที่จะมาประทุษร้ายเนี่ยประทุษร้ายไม่ได้มันจะแคล้วคลาดไปพลิกผันไปยังไงทำให้เนยใสที่มันเดือดพร่านเนี่ยเหมือนเป็นน้ำเย็นราดลงไปนางสิริมาเห็นอัศจรรย์ข้อนี้ก็งงงวยเลยเป็นไปได้ไงโอ้จึงมาคิดตำหนิตัวเองแล้วตำหนิเจ้าของว่าโอ้เรานี่ผิดพลาดไปแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดนี่เป็นเพราะว่าตัวเองเป็นหญิงคณิกาด้วยมาอยู่กับสามีของเขาดันไปคิดอิจฉาเขาเขาให้เงินตัวเองด้วยยังไปคิดประทุษร้ายเขาอีกคิดไม่พอยังลงมืออีกลงมือยังไม่พอเขาไม่เอาโทษอีกยังจะช่วยรักษาอีกอู้เธอนี่รู้สึกผิดอย่างมากขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาอีกนางอุตรานี่พอเห็นคนมาขอเข้ามาตัวเองนะก็นึกถึงว่าถ้าขอเข้ามาเราก็ให้ไปขอเข้ามาพ่อเราด้วยก็แล้วกันแล้วก็คือจึงให้ไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพ่อนี่คือหมายถึงพ่อในการกำเนิดในชาตินี้เนี่ยก็คือปุณณเศรษฐีนั่นแหละพ่อของนางอุตราแต่พ่อที่ให้กำเนิดในอริยชาติในที่นี้ก็จะหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่ากำเนิดในอริยชาติหมายถึงพ่อที่จะพาไปสู่วิวัตตะตมุฟังพ่อในทางวัตตะของเราทุกคนเนี่ยมีหลายคนชาติหนึ่งก็มีพ่อคนหนึ่งชาติก่อนนั้นก็มีคนหนึ่งก่อนหน้านั้นก็มีคนหนึ่งถ้าเอาพ่อของเราเนี่ยมารวมกันชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนชาติก่อนนี่นะโดยเอาดินที่ปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาแล้วเป็นตัวแทนนะเอาดินปั้นขึ้นเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งแทนพ่อในชาตินี้เอาปั้นขึ้นอีกตัวหนึ่งแทนพ่อในชาติก่อนรวมกันไปรวมไว้จนแผ่นดินหมดแล้วท่านผู้ฟังพ่อของพ่อของพ่อของพ่อนี่ยังไม่หมดนะนี่คือพ่อในทางวัตตะมันเยอะปานนั้นแต่พ่อในทางวิวัตตะในที่นี้ที่นางอุตราหมายถึงก็คือมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นบิดาในทางวิวัตตะนางอุตราจึงได้พานางสิริมานั้นไปหาบิดาในทางวิวัตตะคือพระพุทธเจ้าได้ขอเข้ามาพระพุทธเจ้าด้วยเธอได้ฟังธรรมดูฟังทั้งสองเลยได้ทราบเรื่องราว การประทุษร้ายการไม่ประทุษร้ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการตั้งจิตของนางอุตราแล้วจึงได้กล่าวคำนี้ขึ้นท่านตรัสไว้ว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตรณีด้วยการให้พึงชนะการพูดเท็จด้วยคำจริงพอกล่าวคำนี้นางอุตรานี่ตั้งอยู่ในสกทาคามีผลพ่อแม่รวมถึงสามีของเธอด้วยนะที่ว่าตอนแรกเป็นมิจฉาทิฏฐินี่ได้ฟังปุ๊บก็ได้เป็นโสดาปัตติผลด้วยแม้นางสิริมาพร้อมกับบริวารของเธอทั้งหลายก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลด้วยหลังจากที่นางได้บรรลุเป็นโสดาบันนี่ก็คือเป็นโสเภณีอยู่นะแล้วก็บรรลุโสดาบันแล้วเธอก็มีการให้ทานอยู่เป็นประจำโดยตั้งทานชนิดที่ไม่เจาะจงพระสงฆ์จำนวน8ที่ไว้เป็นประจำทุกวันก็คือเป็นลักษณะของการจับสลากไม่ได้ว่าต้องเจาะจงองค์นั้นองค์นี้แต่ว่าใครจับสลากได้ไปแล้วเธอก็จัดอาหารต่างๆอย่างดีตัวนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนิดนึงนะทุกฟังที่ว่าทำไมนางอุตราที่เป็นสายกับนางสิริมาเนี่ยนะนางอุตรานี่ได้ผลสูงกว่าคือเป็นสกทาคามิผลนางสิริมานี่ได้โสดาปัตติผลใช่ไหมแต่ว่านางอุตราเนี่ยในอรรถกถาก็บอกว่าหลังจากตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ว่านางสิริมาทางนั้นที่เป็นโสดาบันแต่ตายไปแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าหนึ่งก็เพราะว่าเป็นสังฆทานเนี่ยท่านฟังสังฆทานเนี่ยได้ผลบุญมากกว่าซึ่งนางอุตรารู้จักพระมากก็จริงแต่ว่าเธอก็เจาะจงเอาพระองค์นั้นพระองค์นี้ใช่ไหมแต่นางสิริมาไม่ได้รู้จักพระมากก็จริงเธอก็เลยทำแบบเป็นสังฆทานไม่ได้เจาะจงเอารูปไหนแต่ว่าเอาจำนวน8รูปเป็นประจำตรงนี้ก็เลยจะเป็นผลให้บุญที่เกิดจากการให้ทานนั้นมีมากกว่าแม้จะได้ผลที่ต่ำกว่าคือโสดาปัตติผลแต่ก็ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าได้ในวาระสุดท้ายของนางสิริมาไม่ได้บวชนะทุกฝั่งแต่ยังตายตอนที่ยังสวยๆสาวๆอยู่ด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องเล่าตรงนี้มาในนิทานธรรมบทที่พูดถึงว่าภิกษุรูปหนึ่งได้สลากที่จะไปรับทานของนางสิริมาได้ไปเห็นเธอตอนที่ป่วยวาระสุดท้ายเลยนะวันที่เธอจะเสียชีวิตนั่นแหละคือคนที่ป่วยจะตายแล้วมันจะไปมีรูปร่างความสวยงามอะไรกันจะมากใช่ไหมแต่ว่าเธอนี้ยังสวยอยู่ขนาดป่วยแล้วกันจนทำให้ภิกษุรูปหนึ่งที่ได้เห็นเธอตอนวันที่เธอจะตายนี่แหละยังมีความหลงไหลในความสวยของนางถึงขนาดว่าไม่ได้กินข้าวตั้ง7วันกินไม่ลงคิดถึงแต่หน้าของนางเนี่ยนะจนวันที่7นี่เขาจะเผาแล้วแล้วก็จะชาปนกิจแล้วนางเก็บไว้สมัยก่อนไม่มีโรงเย็นทั้งหมดโอ้โหสรีระของนางสิริมาเนี่ยเก็บไว้3วันนี่มันก็ขึ้นอืดแล้ว7วันนี่โอ้โหคือไม่ฝังก็เผาอะเอาแค่นี้แล้วกันแล้วใครจะมาประมูลเอาราคาเท่าไหร่เมื่อก่อนเอาเท่าไหร่นะวันละ1,000เอาครึ่งนึงก็ได้พันหนึ่งไม่มีใครเอา500ไม่มีใครเอาดูฝังไม่มีใครเอานี่หมายความว่าก็ตายแล้วเป็นซากศพอะใครจะเอาใช่ไหมล่ะใครจะแบบประมูลไปในการที่จะไปอยู่ด้วยกันโอ้ไม่เอา250ไม่เอาหารครึ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปล่าก็ยังไม่มีใครเอาท่านผู้ฟังจนพระพุทธเจ้าได้สรุปอ่ะได้สรุปให้ฟังว่าดูดิของงดงามประการตาที่ก่อนหน้านี้คนจะต้องมาประมูลกันในการที่จะได้อยู่ร่วมกับนางแม้สักคืนหนึ่งวันหนึ่งจนสุดท้ายไม่มีใครเอาให้ฟรียังไม่เอาอ่ะเผาเลยภิกษุรูปนั้น ได้เห็นความจริงข้อนี้ก็บรรลุเป็นโสดาบันเหมือนกันแล้วก็มีเกร็ดเล็กน้อยอันหนึ่งก็คือเธอนั้นก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ด้วยนะท่านผู้ฟังเพราะหมอชีวกนี่ก็เกิดจากคุณแม่สารวดีเหมือนกันโดยที่คุณแม่สารวดีพอมีลูกสาวก็เก็บไว้สืบต่ออาชีพของตัวเองแต่ลูกชายนี่ก็เอาไปทิ้งก็ไปเจอโดยเจ้าชายอภัยอย่างที่ว่าไปนี่คือเรื่องราวของหญิงที่ดำเนินชีวิตแบบหนึ่งในสมัยพุทธกาลหลังจากบาปไปแล้วก็มีความผิดพลาดไปในช่วงแรกแต่สุดท้ายแล้วก็ยังได้บวชยังได้เห็นธรรมะยังเข้ามาสู่ในทางธรรมะได้คนเราทุกคนมันก็มีข้อผิดพลาดบุฟังเจอข้อผิดพลาดน้อยหรือมากก็ตามแก้ไขได้ทุกคนน่ะจะแก้ไขในรูปแบบที่ในชาติปัจจุบันนี้หรือชาติต่อไปเส้นทางมีอยู่แล้วทุกวังเส้นทางนั้นคือทางที่ประกอบด้วยองค์8ประการเมื่อไรก็ตามที่เรามาปรับทัศนคติเปลี่ยนมุมมองให้ถูกต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำทางกายของเราให้คิดดีพูดดีทำดีดีตามองค์8นั้นประเสริฐเราก็มาตามทางเลยออกจากทางที่ไม่ดีมาสู่ทางที่ดีได้แล้วทางเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ไปถึงสุขอันเกษมโดยมีหญิงทั้งหลายที่ได้ยกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในสัปดาห์นี้ไล่มาตั้งแต่นางกุณฑลเกสีที่ได้ไปเอาโจรเป็นสามีสุดท้ายก็ยังปรับเปลี่ยนมาเจอท่านพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตรได้บรรลุธรรมได้นางอัมพาปาลานางวิมลาอัพยมาตานางอันทะกาสีสามรูปนี้เป็นโสเภณีมาก่อนแต่ก็ได้บวชเป็นภิกษุณีบรรลุเป็นพระอรหันต์หรือนางสิริมาที่ก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันด้วยในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ panya.org ท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็สามารถส่งกันมาทางเว็บไซต์ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียเชื่อมั่นดูแลคนไทยปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ไขปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดการดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุดกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าและตรวจสอบนิติบุคคลต้องสงสัย24รายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิต การกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบอาทิกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือ CIB กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1ขณะที่สาธารณรัฐเช็กเสมอแอฟริกาใต้1-1
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติสาธารณรัฐเช็กพบทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าในนัดนี้จบลงด้วยผลเสมอ1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์พบกับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1-0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรโมวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4-1คว้า3แต้มได้สำเร็จสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก2คู่กลุ่ม A เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นและกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกาตาร์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้าค่ะสวัสดีคุณพฤกษ์แก้วพิบูลด้วยค่ะ
1: สวัสดีคุณพิริยาพรด้วยครับ6:08 นครับและต้อนรับท่านผู้ฟังอีกสักครั้งครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันสุดสัปดาห์ที่จะเข้าสู่วันหยุดแบบนี้แล้วกันนะครับวันนี้ครับวันศุกร์ที่19 มิถุนายนครับพุทธศักราช2569ครับตรงกับขึ้น5 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียนะครับวันนี้ครับช่างเทคนิคเป็นคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีและทีมงานของ New Media ครับ
0: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายคนทยอยเข้ามาที่เพจข่าวยามเช้าแล้วนะคะ
1: แล้วก็ใช่ไลฟ์ขึ้นแล้วแล้วก็น้ำมันก็ลดแล้วด้วยเหมือนกัน
0: ใช่วันนี้มาพร้อมกับข่าวดีนะ
1: เป็นข่าวดี
0: 19มิถุนายนนะคะปตท.บางจากปรับลดราคาน้ำมันคือถ้าดีเซลเนี่ยลด1.30 บาทต่อลิตรเบนซินและแก๊สโซฮอล์ค่ะ1.50 บาทต่อลิตรนะคะยกเว้นกลุ่มพรีเมียมก็มีผลตั้งแต่ตี 5ที่ผ่านมาแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับต้องบอกว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประกาศในการลดราคาน้ำมันมาต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์คือ75 สตางค์นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับวันนี้1.50 บาทนะครับอันหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของการยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านในตะวันออกกลางที่มีการเรียกว่ามีข่าวก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงการเปิดช่องแคบฮอร์โมสด้วยซึ่งก็เป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ราคาน้ำมันนั้นลดลงซึ่งการที่ลงแบบนี้อาจจะส่งผลดีในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่ลดลงเรื่องของข้าวของสินค้าหรือว่าการเดินทางต่างๆที่จะมีการปรับราคาลดลงแล้วก็มีอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นด้วยคือพอน้ำมันลงราคาทองก็ขึ้นเหมือนกัน
0: ดิฉันอยากให้ขึ้นเยอะๆ
1: เพราะว่ามีเก็บไว้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เก็บไว้ตอนเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนั้นยังอยู่ที่7อยู
1: ่7อยู
0: ่ตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่บนดอยอยู
1: ่ใช่ครับอ๋อตอนนี้อยู่ภาคเหนือแล้วอยู่บนดอย
0: ใช่ตอนนี้อยู่บนดอยอยู่
1: คือทองเคยขึ้นไปแต่ถึงตอนที่มีข่าวคุณหนุ่มกะลาซื้อทอง100 บาทตอนนั้น 80,000 บาทแล้วก็ช่วงที่มีสงครามหนักๆช่วงสักประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยลงไปประมาณเกือบ 62,000 กว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น 67,000 กว่าบาทแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับน้ำมันลงแล้วก็ทองราคาปรับตัวขึ้นสำหรับคนที่มีทองเก็บไว้เป็นสินทรัพย์นะครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าเราเริ่มต้นด้วยการติดตามเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยเช้านี้เนี่ยยังไม่มีฝนโปรยปรายในพื้นที่ของนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยแถบดินแดงนะคะมาเช็คสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้ค่ะภาคเหนือนะคะจะมีฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคอีสานค่ะฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะ 40% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแต่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเยอะหน่อยค่ะวันนี้ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% ของพื้นที่แล้วก็จะตกมากในช่วงบ่ายระหว่างบ่ายถึงค่ำในอันนี้ในกรุงเทพนะฝนราชการเนาะแล้วก็ภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แต่ว่าวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยค่ะฝนจะไปอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยค่ะ
1: ครับผมก็โดยรวมของพยากรณ์อากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ฝนเนี่ยจะตกไปนะครับจนถึงประมาณสักวันที่26 มิถุนายนหรือประมาณสักวันศุกร์หน้านะครับหลังจากนั้นมีการคาดการณ์ว่าเราจะเจอกับฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนปลายเดือนนี้จนถึงประมาณสักต้นสิงหาเหมือนกันนะครับอย่างเมื่อวานกรุงเทพก็ฝนตกช่วงเย็นค่อนข้างหนักเลยนะครับก็ฝนน่าจะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะครับแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะครับก็ใครจะเดินทางก็วางแผนกันดีๆด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะ
1: ซึ่งเรื่องนี้ครับก็มีสืบเนื่องจากเรื่องของการเฝ้าระวังเอลนินโญนะครับทางรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับนายณัฐวุฒิแดนดีครับเปิดเผยว่าจากข้อมูลการติดตามค่าดัชนีขององค์การระดับนานาชาตินะครับพบว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนั้นปีนี้มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงสูงครับโดยจะมีผลเด่นชัดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงของต้นกรกฎาคมเป็นต้นไปครับและจะไปรุนแรงขึ้นในช่วงของปลายปีนี้ครับก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าคือกระทบกันยาวๆเลยนะครับซึ่งภาพรวมครับเอลนิโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศที่จมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนอย่างที่บอกว่าเราจะเจอฝนทิ้งช่วงแต่ปลายเดือนนี้ถึงประมาณสักต้นสิงหานั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับจะทำให้เราเนี่ยมีอิทธิพลจากความชื้นของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาลดทอนความรุนแรงในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นสิงหาคมนั้นซึ่งเป็นช่วงที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปทางประเทศจีนจะส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับพื้นที่เสี่ยงอาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้ก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็มีภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนครับโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งในการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันนะครับก็ทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเร่งนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีครับมาใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมคาดการณ์ว่าในช่วงตั้งแต่ผ่านสิงหาไปคือช่วงกันยาตุลาเดือน9เดือน10นะครับก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณสัก1ลูกหรือว่า2ลูกซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่จะช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำและบรรเทาความรุนแรงจากเรื่องของสภาวะภัยแล้งได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตระหนกตื่นรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่นำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าช่วงปลายเดือนนี้เนาะก็จะเริ่มเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงนะคะทางด้านของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนที่จะรับมือฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะโดยทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีค่ะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะท่านบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตามที่คุณพีบอกเลยก็คือตั้งแต่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็ได้มีการสั่งปรับแผนการทำงานค่ะโดยมีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งก็คือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากแล้วก็หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วณสนามบินวัฒนานครนะคะกองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรค่ะแล้วก็พื้นที่ลุ่มที่รับน้ำบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยรวมทั้งมีการเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นะคะที่อยู่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้กรมฝนหลวงยังตั้งวอลลุ่มค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดมีการประเมินสถานการณ์ในทุกๆวันแล้วก็เตรียมพร้อมในการดำเนินการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำแล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชด้วยยืนยันเลยนะคะว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนแห่ง8แห่งเขามีอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการอยู่24ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขเอื้ออำนวยก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีค่ะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะก็จะเดินหน้าเติมน้ำในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำให้มีความเพียงพอต่อการต้องการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทำการเกษตรด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ EEC รวมไปถึงเขื่อนหลักโดยพี่น้องและประชาชนนะคะติดตามข่าวสารได้นะหรือว่าถ้าพื้นที่ไหนเดือดร้อนขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: ครับผมจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศแล้วก็เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนครับไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยืนยันตัวตนครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางอธิบดีกรมการปกครองครับนายนฤชาโคสาศิวิไลครับเปิดเผยนะครับว่าทางกรมการปกครองนั้นนะครับได้ขับเคลื่อนภารกิจผ่านกลไกฝ่ายปกครองทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง3กลุ่มเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้รับนะครับย้ำว่านะครับยืนยันได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ3กลุ่มด้วยกันครับ1เลยคือกลุ่มเป้าหมายเดิมครับหรือกลุ่มที่เคยอยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมแต่ยังไม่ได้มีการกดยืนยันตัวตนนะครับก็จะมีการนำเสนอการเข้าร่วมผ่าน5ช่องทางด้วยกันครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่15มิถุนายนนะครับพบว่าจำนวนเนี่ยก็คือ13,173,973 คนมีการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็เกือบจะหมดแล้วล่ะครับจาก13ล้านตอนนี้ไปแล้ว12ล้านโดยประมาณนะครับ12,217,472 คนครับคิดเป็นร้อยละ93นะครับยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านคือประมาณ 956,501 คนที่อยากจะให้ไปยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็5ช่องทางครับอย่างที่บอกไปนะครับคือแอปพลิเคชันทั้งเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ของโครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แล้วก็มีเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับ5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธกส.ออมสินธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้นำชุมชนช่วยเหลือได้2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือครับจำนวนประมาณ 1,047,520 คนซึ่งตรงนี้มีการยืนยันสิทธิ์แล้วนะครับ 974,724 คนคิดเป็นร้อยละ 93.05 ยังเหลืออีกประมาณ 72,796 คนครับกำชับทุกพื้นที่นะครับมีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนและประชาคมหมู่บ้านให้แล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพื่อจะตรวจสอบรายชื่อและรับรองบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนส่วนกลุ่มที่3ครับคือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวน 4,375,589 คนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณนฤชาได้กำชับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอนั้นให้เร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่ากบอ.นะคะตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานข้อมูลของกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ให้ครบถ้วนพร้อมยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบนะคะภายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้21มิถุนายนเวลา 23:59 คือก่อนเที่ยงคืน1นาทีนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กระทรวงการคลังเอาไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปยังไงก็ใครที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดำเนินการนะคะรีบรักษาสิทธิ์ของท่านรีบไปติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านซะหรือจะไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่านโดยเร็วเลยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของการเข้าร่วมโอกาสในการช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะสำหรับเรื่องของการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังค่ะหลังจากที่เขาได้รับข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยจะมีการประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานที่รับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันติดตามรายละเอียดได้นะคะคือเข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th คือง่ายๆเซิร์ช Googleก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์นั้นได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่ายังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนก็คือคนที่เพิ่งมีบัตรครั้งแรกนี่แหละที่เพิ่งลงทะเบียนน่ะเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมนั่นหมายความว่าเมื่อวันที่17กรกฎาคมถ้าเขาประกาศรายชื่อคุณสมบัติคนที่ผ่านท่านก็สามารถเข้าไปกดยืนยันตัวตนได้นะสำหรับใครที่มีบัตรครั้งแรกนะคะกดยืนยันได้ถึงวันที่12มกราคม2570เลยค่ะผ่านช่องทางเดียวเท่านั้นและท่านจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติท่านสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางต่างๆได้ย้ำนะคะว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐเว็บไซต์เวลแฟร์หรือจะเป็นเว็บบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะคะคือตั้งแต่วันที่ประกาศเลย17ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ครับ
0: กระทรวงการคลังก็จะมีการประกาศผลการยื่นอุทธรณ์ในเดือนกรกฎาคมขออภัยค่ะกันยายน14กันยายนนะใครที่เป็นกลุ่มอุทธรณ์นะคะก็ไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งนะคะกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าประกาศผลแล้วจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะ
1: นะครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอีกสักหน่อยแล้วกันต้องถามว่าคุณพิริยาพรใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40หมดหรือยัง
0: หมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: ผมหมดวันที่15มิถุนายนพอดีเป๊ะเลย
0: โอ้ยคุณครึ่งเดือนพอดีนะ
1: ครึ่งเดือนนะฮะก็ใครที่ยังไม่หมดนะครับดีใจด้วยนะครับท่านยังสามารถใช้ได้ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนนี้แต่ว่าใครที่เรียกว่ามีการวางแผนบริหารการใช้ย้ำก่อนนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัส60 40 1,000 บาทนั้นไม่มีการเก็บสมทบไปเดือนถัดไป
0: ใช่
1: ถ้าเกิดท่านใช้แล้วเหลือสิทธิ์ประมาณสัก91บาทก็จะไม่ทบไปเดือนหน้ากรกฎาคมก็คือตัดเลยแล้วก็จะเป็นการเพิ่มมา 1,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งก็รอให้สิ้นเดือนแล้วก็เพิ่มมาแล้วตอนนี้เพราะว่า
0: ฉันคิดว่าน่าจะใช้กันหมดแหละเผื่อไม่พอนะอย่างพวกเราเนี่ยก็ไม่พอ
1: ผ ราะว่าเราอาจจะเจอร้านค้าร้านอาหารที่สปทที่มื้อเที่ยงเราใช้กันทุกวันทุกเที่ยงเลยนะครับแล้วก็มาดูโครงการนี้กันหน่อยนะครับหลังจากที่ดำเนินโครงการมาได้ประมาณเกือบจะ20วันแล้วนะครับก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็มีการเรียกว่าเชิญชวนนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเข้าร่วมนะครับผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้ค้าในโครงการของบัตรสวัสดิการขอไปครับของไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับย้ำก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผู้ประกอบการสำหรับร้านค้ารายเดิมเนี่ยสามารถจะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับอันนี้เป็นแอปของคนขายนะคนซื้ออย่างเราไม่ต้องมีนะครับถุงเงินนะครับซึ่งก็ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับขณะที่ร้านค้ารายใหม่ใครที่กำลังจะดำเนินการนะครับก็เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมต่างกันนะถ้าเป็นคนค้ารายเดิมเนี่ยถึง30กันยาแต่ถ้าเป็นรายใหม่ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับต่างกัน1เดือนนะครับนอกจากนี้ครับมีการกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ครับสำหรับในพื้นที่เขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือหัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลครับเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบครับที่นำเสนอกันตอนนี้เพราะว่าในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ได้กับแอปที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่นเองนะครับ
0: ใช่ค่ะก็บางคนก็สั่งกันว่าสบายเลยนะดีเป็นการอำนวยความสะดวกเพราะบางคนไม่ได้ออกไปไหนบางคนติดภารกิจทำงานฝนตกแดดออกไม่อยากออก
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็คือก็ใช้บริการนี้ได้นะ
1: แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่
0: า
1: เอ๊ะทำไมฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่มาตั้งแต่ต้นเดือนนะเพราะว่าก็จะสะดวก
0: ใช่แต่ก็จริงอันนี้คือแค่เดือนแรกแต่ว่าเดือนต่อไป3เดือนที่เหลือเนี่ย
1: มาแล้ว
0: ก็คือคุณก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนไงอ
1: ัน
0: นี้คุณก็ต้องแบ่งผัดสันปันส่วนกันให้ดีนะคะ
1: ครับก็มีคนว่าเอ๊ะสิทธิ์ของ60-40เนี่ยโอนให้คนอื่นได้ไหมนะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: บางคนเหลือแล้วบางคนหมดแล้วนั่นเอง
0: ค่ะนี่ก็มีหลายท่านบอกเข้ามาอยู่นะเห็นคอมเมนต์อยู่บอกว่ายังไม่หมดนะยังใช้คนละครึ่งไม่หมดไทยช่วยไทยพลัสยังไม่หมดนะคะมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะช่วงนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมนะคะ

0: รีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะท่านนายกโอกาสนี้ก็ขึ้นปาฐกถาเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนแล้วก็มีการเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ประเทศไทยเนี่ยมาเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่เรามีประชากรมากกว่า700ล้านคนค่ะโดยในปี2569นี้นะคะเรายังมีความสำคัญพิเศษนะก็คือเนื่องจากว่าเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียซึ่งตลอดระยะเวลาเราก็ร่วมมือพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในเรื่องของมาตรการFast Path Intensive นะคะก็มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกัน10ปีที่ผ่านมาในปีนี้สูงสุดเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็แสดงจุดแข็งนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งทั้งเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวและที่สำคัญการแพทย์และสุขภาพค่ะรวมไปถึงเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะขณะนี้ก็ยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลศูนย์ข้อมูลการผลิตชิปนะคะแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแล้วก็ท่านก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและเซียใน3ด้านสำคัญค่ะ
1: ครับผมซึ่งย้ำก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ของอาเซียนรัสเซียเนี่ยครบรอบ35ปีนะครับแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เรียกว่าส่วนตัวทวิภาคี คือไทยกับรัสเซียเนี่ยจะครบรอบ130ปีในปีหน้าครับส่วนในเรื่องที่นำเสนอสักครู่นี้คือเรื่องของแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซียมี3ด้านสำคัญด้วยกันครับ1เลยคือด้านการเชื่อมโยง2คือด้านการค้าการลงทุน3คือด้านการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนครับด้านแรกครับในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางดิจิทัลครับพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงครับและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลครับระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนมีการสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนที่ช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงปลอดภัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับสองคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับหรือว่าเทรดและก็อินเวสเมนต์ในย้ำถึงการรักษาความสำคัญนะครับระบบการค้าแบบพหุภาคีก็คือหลายชาติแล้วก็การกระจายตลาดครับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานซึ่งรัสเซียครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยเราก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกครับซึ่งเรื่องนี้ครับเรียกว่าดีคนละด้านสามารถจะเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีครับพร้อมนะครับมีความสนใจที่จะเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะในสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนอกจากนี้ครับไทยยังยึดมั่นต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถจะคาดการได้เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจจึงให้ความสำคัญกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนครับส่วน3ครับเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนะครับซึ่งไทยเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียตอนนี้เนี่ยมีประมาณนะครับเฉลี่ยคือ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งเชิงสุขภาพและการแพทย์ที่เราอยากจะเป็นฮับนะครับรวมถึงเป็นการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศครับอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนเนี่ย35ปีแต่ปีหน้าความสัมพันธ์ไทยรัสเซียจะครบรอบ130ปีทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนนวัตกรรมและความเจริญรุ่งเรืองที่ร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกเองก็ไปพบผู้บริหารเอกชนไทยในรัสเซีย2บริษัทยักษ์ใหญ่นะอย่าง CPF รัสเซียนะคะแล้วก็บริษัทวอริกที่ผลิตเกี่ยวกับกีฬา
1: เสื้อกีฬา
0: ใช่นะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียด้วยนะคะก็ไปหารือกันต่างๆนะก็เดี๋ยวรอวันนี้อีกวันนึง ท่านก็ยังคงปฏิบัติภารกิจแล้วก็จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะคะติดตามข่าวสารต่างๆได้นะคะผ่านทางรายการต่างๆของสวทได้เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ 6:31 น.ครับเดี๋ยวเราพักกันไปฟังตีคอร้องข่าวแล้วกลับมาเจอกับรายการข่าว

0: ยามเช้าในช่วงท้ายก่อน7โมงกันครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายเชิญชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการที่ชื่อว่า13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาภายในงานก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาครับพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมนำชม9สถานที่สำคัญอาทิการแสดงแสงสีเทคนิคการฉายภาพและวิดีโอภายในพระเจดีย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารและขนมไทยระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมย้ำศักยภาพประเทศไทยเชื่อมรัสเซียสู่อาเซียนผลักดันการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายน2569โดยได้เข้าร่วมงานที่ชื่อว่าอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียใช้ประเทศไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนอีกทั้งเสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจประเทศไทยและรัสเซียใน3ด้านสำคัญอันได้แก่ด้านที่1คือการเชื่อมโยงผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจดิจิทัลด้านที่2คือการค้าและการลงทุนโดยส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยครับและด้านที่3คือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการแพทย์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2570นั้นประเทศไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจึงเป็นโอกาสที่สำคัญเลยครับในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านเอกชนไทยในรัสเซียก็หนุนรัฐบาลไทยเช่นกันบอกว่าให้เดินหน้ารุกตลาดรัสเซียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569 นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบปะหารือกับผู้บริหารภาคเอกชนของไทยในรัสเซียอันได้แก่บริษัท CPF รัสเซียและบริษัทวอริกส์สปอร์ตจำกัดมหาชนเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียโดยย้ำแล้วครับว่ารัสเซียนั้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนในการแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าการลงทุนและการขยายตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพการท่องเที่ยวอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลไทยก็เตรียมผลักดันความร่วมมือกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและสนับสนุนการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทยในอนาคตด้วยครับส่วนทางด้านภาคเอกชนไทยในรัสเซียก็ชื่นชมแนวทางการทูตของรัฐบาลไทยแล้วครับที่ยึดหลักไม่เลือกข้างซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปและขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดรัสเซียได้มากขึ้นแม้ยังมีข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินแต่ว่ารัสเซียก็เป็นตลาดขนาดใหญ่แล้วครับที่มีประชากรกว่า150ล้านคนและก็ยังเป็นประตูสำคัญสู่ภูมิภาคยูเรเซียจึงเสนอให้ทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่จะเกิดขึ้นให้กับภาคเอกชนไทยกันต่อไปครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นที่รัฐบาลได้เห็นชอบขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้ FTA ปี2569ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ FTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569ก็ขยายเป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569ครับตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศไทยเดิมทีคณะรัฐมนตรีเคยเห็นชอบให้กำหนดช่วงเวลานำเข้าถึงวันที่30มิถุนายน2569ครับก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยซึ่งปกติแล้วจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงของฤดูการผลิตปี2569ก็พบแล้วครับว่าผลผลิตจำนวนมากมายจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมแหละครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับระยะเวลาให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริงการขยายเวลานำเข้าถึงวันที่31สิงหาคม2569ก็จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ด้วยครับรวมทั้งยังช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยกันด้วยโดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบกันแล้วกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะดำเนินการออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วครับซึ่งรัฐบาลจะดูแลให้การนำเข้าเป็นไปอย่างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์กับการคุ้มครองรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างเหมาะสมนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องที่จังหวัดต่างๆก็ได้ไปติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้แหละครับ โดยกระทรวงมหาดไทยกำชับให้จังหวัดต่างๆไปติดตามกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อย่างจริงจังครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอและหมู่บ้านทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือรักษาสิทธิ์ให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายน2569นี่แหละครับเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายด้วยกันอันได้แก่กลุ่มเป้าหมายที่1คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางอันได้แก่ช่องทางที่1แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังช่องทางที่2แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐช่องทางที่3เว็บไซต์ของโครงการที่ welfare.mof.go.th ครับหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.thคำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ครับช่องทางที่4คือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและช่องทางที่5คือธนาคาร5แห่งด้วยกันครับส่วนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้ทุกพื้นที่ต้องเร่งตรวจสอบและรับรองรายสิทธิ์ภายในวันที่17มิถุนายน2569ครับและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกรมการปกครองก็ได้กำชับทุกจังหวัดและทุกอำเภอแล้วครับบอกว่าให้เร่งตรวจสอบสอบทานและยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้มันครบถ้วนพร้อมส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายน2569เวลา 23:59 น.ครับเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดต่อไปและก็จะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคม2569แล้วในขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและร้านค้าเข้าร่วมโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างทั่วถึงกันด้วยโดยร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้ารายใหม่เปิดรับลงทะเบียนถึงวันที่31กรกฎาคม2569และทั้งนี้ทั้งนั้นให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้ตรวจสอบและก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่แล้วครับเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้โดยไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของอกไก่ปั่นโปรตีนเป็นยังไงกันบ้างมีการตรวจสอบเข้มในเรื่องนี้ทำไมต้องตรวจสอบครับเพราะว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาจริงหลังพบว่าอกไก่ปั่นโปรตีนไม่ตรงฉลากโฆษณาเกินจริงด้วยโดยสั่งทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบเข้มทั้งฉลากและการโฆษณาครับเอามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้มีการสั่งการให้ทางสคบร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นี่แหละครับไปร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีปริมาณโปรตีนไม่ตรงกับที่แสดงบนฉลากเพราะว่าการแสดงปริมาณโปรตีนและข้อมูลโภชนาการบนฉลากเป็นข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อดังนั้นแล้วจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษและครับกับสินค้าด้านสุขภาพ หากฉลากบอกอย่างหนึ่งแต่ในผลิตภัณฑ์เป็นอีกอย่างหนึ่งอันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้เลยทีเดียวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคที่ยอมรับไม่ได้ยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดครับทางสคบจึงได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายน2569นี่แหละครับแล้วก็จะประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแบ่งตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประเด็นฉลากและการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารก็อยู่ในอำนาจของทางอย.เขาแหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ทีนี้หากตรวจพบว่าคุณภาพหรือสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุบนฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอาจจะเข้าข่ายอาหารปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่5,000 ถึง 100,000 บาทครับขณะที่การโฆษณาและการส่งเสริมการขายอย่างเช่นการจัดแคมเปญลดราคาอยู่ในอำนาจของทางสคบเข้าแล้วครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทั้ง2หน่วยงานนี้ก็จะบูรณาการในการตรวจสอบร่วมกันผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้สินค้าตรงตามที่โฆษณาและตรงตามฉลากทุกรายละเอียดด้วยครับยืนยันอีกว่าทางสคบจะไม่ปล่อยให้ใครใช้คำว่าสุขภาพมาหากำไรบนความเสี่ยงของพี่น้องประชาชนเป็นอันขาดครับใครทำผิดก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไปครับแล้วก็ขอแนะนำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคที่รักทั้งหลายของผมบอกว่าให้ตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารและข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อนะครับและอย่าลืมเก็บหลักฐานการสั่งซื้อและข้อความโฆษณาไว้ทุกครั้งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือโฆษณามันไม่ตรงความจริงอันนี้ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศไทยก็ได้ครับส่วนปัญหาด้านอาหารและฉลากก็แจ้งได้ที่อย.หมายเลขอย.สายด่วนของเขาคือ1556 1556ครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีๆของประเทศไทยกันหน่อยโดยประเทศไทยเตรียมพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทั้งหลายวันที่18มิถุนายน2569ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group จัดกิจกรรม Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026ภาษาปกิจภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Group Annual Meetings โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งทางประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องนี้ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ครับภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าThailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับพี่น้องอันนี้เป็นแนวคิด New Horizon ครับหรือขอบฟ้าใหม่ของไทยเพื่อชี้ถึงอนาคตการพัฒนาที่ไม่อาจวัดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ว่าต้องเติบโตที่เข้มแข็งจากภายในครับยืดหยุ่นต่อความเสี่ยงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับให้ความสำคัญในเรื่องของคนในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต

0: าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะสวัสดีคุณทิพวรรณคุณวุฒิชัยค่ะพี่สุนทรบอกชัดเจนครับตีคล้องร้องข่าวนะคะคุณห่างไกลใจห่วงบอกสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่น่ารักด้วยนะคะคุณช่อเอื้องสวัสดีนะคะคุณธงชัยพี่บ่าวเบิร์ดใช่ไหมคะสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณสิริรัตน์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทางด้านของพี่สุเมธบอกเป็นแฟนตัวยงรับฟังทุกวันเลยนะคะขอบพระคุณค่ะพี่สุนทรสวัสดีนะคะทักทายทุกท่านนะคะแล้วก็มีส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยมีพี่สุนทรบอกอยากให้คุณบุญมาเนี่ยมาจัดรายการสดเพราะว่าตอนท้ายอยากจะฟังคุณบุญมานะร้องเพลงยกมือขึ้นบ๊ายบายนะซึ่งตอนนี้คุณบุญมาก็ยืนบ๊ายบายอยู่อีกฝั่งตรงข้ามของรายการด้วยเหมือนกัน
2: อยากจะหันกล้องให้ท่านผู้ฟังได้เห็นเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะคุณสุรินทร์สวัสดีนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะ
2: ครับผมมีหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะไปปิดท้ายกันนะครับคือตั้งแต่เรานำเสนอข่าวของอาเซียนรัสเซียนะครับแล้วก็เรื่องนายกแล้วก็คณะจะเดินทางกลับนะครับในวันนี้นั้นล่าสุดนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่ามีข่าวรายงานว่ากองทัพยูเครนได้มีการเปิดฉากโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะครับโดยพุ่งเป้าถล่มที่กรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียนะครับส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงในหลายจุดนะครับและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมต้องหยุดชะงักอย่างหนักนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นการโจมตีในมอสโกหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าในคณะของท่านนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยไปประชุมอาเซียนรัสเซียกันที่เมืองคาซานซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับฝั่งที่จะค่อนไปทางยุโรปซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงมอสโกนะครับโดยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการยืนยันว่าจากคนใกล้ชิดของนายกบอกว่าทางนายกอนุทินแล้วก็คณะเนี่ยปลอดภัยดีนะครับแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงของเช้ามืดที่ผ่านมาโดยวันนี้กำหนดการนายกนั้นจะเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อทำงานตามปกตินะครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นำเสนอท่านผู้ฟังในช่วงเช้านี้ด้วยแล้วก็ในช่วงแบบนี้ครับเชิญชวนนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับโดยเฉพาะวันนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังของเด็ดของดีของนครศรีธรรมราชครับโดยสำหรับในงานครั้งนี้นะครับจัดขึ้น10วัน10คืนนะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่25มิถุนายนนะครับโดยในงานก็จะมีแน่นอนครับพูดถึงงานนี้คือผัดหมี่ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของการออกร้านต่างๆนะครับโดยเฉพาะนะครับเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นคือผัดหมี่เมืองปากผนังนะครับเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการนะครับใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยากจะไปนะครับสัมผัสก็ที่นครศรีธรรมราชสำหรับเทศกาลผัดหมี่เมืองปากพนังถึงวันที่25มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับ
1: ที่สำคัญในงานเนี่ยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันนะคะ
2: ครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วค่ะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและคุณสายชนนีสังลาไปก่อนพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้